0: ตกรรมรวมถึงจะพบปะภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมกล่าวปาฐกถาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจในระดับรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: เศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวในนอกไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟล์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและ4ไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
2: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสาร ส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
6: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
5: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูนเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Stationและ E-GET SCADA X นวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรม Interactive และ Workshop เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเก เกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีจังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพื้นที่สงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
1: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันเพิ่งแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า ลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
4: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
1: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พา199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210ด้านคลาสบีชายพชิรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พา209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันจันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองในเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนอง

0: 9นาที
1: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแซงแสดงสีหน้าหรือแซงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
12: ครับสวัสดีครับ

0: โฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
1: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่งประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีขีดความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล
0: ้
1: วก็ประเมินก็ก่อนที่มันจะขยายวงกว้างจะกลายเป็นวิกฤตไปอะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้ก่อนเพื่อรับมือส่วนประเด็นที่สองท่านก็บอกว่ากองทัพต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ยกระดับความพร้อมทั้งยุทธปกรณ์เรื่องของความพร้อมของคนความพร้อมของระบบมันไม่ใช่แค่กองทัพใดกองทัพหนึ่งแต่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นที่สามท่านก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัย5ปัจจัยครับก็จะมีเรื่องของคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นอยากจะบอกว่าความเชื่อมั่นนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนของประชาคมโลกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นที่4ครับที่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
1: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
0: ม
1: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
0: ่
1: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้ในเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้ในเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
0: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
1: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่า

0: มันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของอวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงในเรื่องของการใช้แนวเขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
1: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเฮ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
0: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
1: อัน
0: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ลดขีดความสามาร
1: ถ
0: ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
1: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
0: ครับผม
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
5: เรื่องของการลดภาษีเรื่องการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
4: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
5: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจ

0: ไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่ยังไงก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
1: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอย่างแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
3: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
4: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับนึงนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามจิตนาลมที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
3: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสเปิดเผยว่าสอสได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
7: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความปกป้องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆ นะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆนะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
6: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอสยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
7: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
6: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโร
10: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณสายชนนีครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้รับชมพวกเรานะครับก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางถึงนครซิดนีย์ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาสเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของท่านนายกนะฮะไปพูดคุยกันแหละครับเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนกันส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เดิมเนี่ยก็จะมีการสิ้นสุดเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีการขยายการยื่นหลักฐานเนี่ยวันที่20กันยายนนะฮะอันนี้เป็นข่าวจากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นเองไทย AI Passport ครับ19สิงหาคมครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ผมเตรียมตัวเลย
1: ใช่
2: พรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วนี่พรุ่งนี้ก็19แล้วใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับผมก็เตรียมตัวเหมือนกันนะต้องถามคุณณัฐพงษ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดไทย AI Passport เปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เนี่ยเค้ามียอดอยู่ที่5ล้านคน
2: ครับ
1: ยอด5ล้านคนเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างพอมีข่าววงในมั้งมั้ย
2: คือเค้ายังไม่ได้มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเหมือนทดลองใช้ก่อนแต่ว่าวันที่28เนี่ยจะมีการระบุออกมาว่าจะเป็นยังไงทิศทางไทม์ไลน์ในการใช้ของ THAI Passport ตรงนี้นะคร
1: ับ งงๆเหมือนกันคือได้ยินว่า19เนี่ยเป็นการลงทะเบียนทดสอบระบบ
2: ครับ
1: สรุปแล้วลงทะเบียนแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าฮะ
2: นั่นสิต้องรอเขา
1: คุณก็ไม่ทราบ
2: ใช่เพราะว่าผมก็ตามข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีข้อระบุชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องมีการซิงค์อีเมลด้วยนะหรือว่ามันจะต้องเอาโค้ดต่างๆมาใส่เงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงดีอีเนี่ยมีการเปิดเรื่องนี้ออกมายังไงบ้างแต่บอกว่าแค่จะบอกว่าวันที่19เนี่ยจะเป็นการทดลองในการใช
1: ้
2: ครับแล้วก็ใช้จริง31
1: ทดลองลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วได้สิทธิ์หรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: งง
2: ครับ
1: งงเดี๋ยวก็มาว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นทิศทางทางการเมืองแหละว่าไทย AI Passport เนี่ยก็จะมีการผลักดันแม้ว่าจะมีการโจมตีจากพรรคประชาชนหรือว่าทางฝากฝั่งพรรคฝ่ายค้านใน2ประเด็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนในประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองรัฐบาลโดยรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอ
2: บ
1: นะครับก็จะต้องไปตอบในสภานะครับว่า2ประเด็นนี้เนี่ยทางพรรค
2: ประชาชน
1: ภูมิใจไทยนะครับโดยทางด้านของคุณ
2: ช
1: ัยชนกนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องตอบให้ชัดๆนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นข้อกังขาและข้อแคลงใจของประชาชนต่อไปนะฮะส่วนการเลือกข้างนี่สิฮะAI ตอนนี้เนี่ยดังๆใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีฝากฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตก
2: ครับ
1: ตะวันออกก็คือสหรัฐ
2: สหรัฐอเมริก
1: าน
2: ะครับก็จะเป็นพวกฝั่ง Google
1: ตะวันตกสหรัฐอเมริกาตะวันออกก็คือจีนมีจีนกับสหรัฐอเมริกา2ฝั่งนั่นแหละ
2: ครับ
1: คำถามคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการบีบเนี่ยให้เลือกข้างคุณจะ เลือกข้างใดข้างหนึ่ง
2: จะใช้ AI ฝั่งไหน
1: จะใช้ AI ฝั่งไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาดูในประเด็นนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อหารือเร่งทางออกปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานมอญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรฮะเรามาพูดคุยกับท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับท่านครับกับที่สะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้มีปัญหาอะไรครับทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินถึงมีการลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่สะพานมอญอย่างจริงจังครับ
3: ครับตรงคำถามเลยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมาทำอะไรที่สะพานมอญ
2: ครับ
3: ถามว่าทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ความสำคัญกับปัญหาบริเวณสะพานมอญเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการบุกรุกที่ดินนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่มหน่วยงานหลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับและเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับที่เมื่อประชาชนเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งผู้ตรวจการจริงๆมีบทบาทเข้ามาเสริมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาทีนี้ปัญหาสะพานมอญเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับบริเวณสะพานมอญผมเชื่อว่าทุกท่านเองท่านผู้ฟังเองคงจะจำได้นะครับว่าในภาพจำแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสะพานมอญก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับแต่ทีนี้บริเวณสะพานมอญหรือบริเวณสะพานอุตมะอนุสรณ์เนี่ยเป็นทั้งชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขบุรีแต่พื้นที่บริเวณที่มีปัญหาที่สะสมมานานนะครับผมอยากจะขอสรุปเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องแรกก็คือเรื่องปัญหาที่ดินและแนวเขตพื้นที่บริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมันมีพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องกับสหกรณ์นิคมสหกรณ์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็บางส่วนก็มีการประกาศทับซ้อนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งเมื่อพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและแต่และหน่วยงานเองนะครับท่านครับก็มีกฎหมายและก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อพื้นที่มีความซับซ้อนปัญหาจึงมีความซับซ้อนตามไปด้วยโดยผมขอแยกเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จากข้อมูลนะครับพบว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยมีการก็ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเชิงพาณิชย์เช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมแล้วกว่า800ครัวเรือนด้วยกัน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงต้องคำนึงถึงมิติต่างๆนะพร้อมกันต้องคำนึงถึงมิติของการบังคับใช้กฎหมายความชัดเจนของแนวเขตและผลกระทบของประชาชนนะครับเรื่องที่3กันท่านเรื่องของการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวบริเวณสะพานมอญก็จะมีทั้งแพเรื่องของมิติการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเองสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
3: ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจัดระเบียบเรือแพเพื่อการท่องเที่ยวการใช้พื้นที่ตลอดจนเรื่องน้ำเสียขยะและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่ดินก็ยังไม่สามารถที่จะถือได้ว่าแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้ทั้งหมดนะครับเพราะปัญหาสองเรื่องนี้ความยากของปัญหาก็คือจุดที่ทำให้เห็นบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินนี่คือว่าพอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปทำอะไรและบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินในเรื่องนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีภารกิจส่วนหนึ่งกรมอุทยานก็มีภารกิจแบบหนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีภารกิจส่วนหนึ่งจังหวัดอำเภอเทศบาลรวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่เป็นของตนเองปัญหาอยู่ที่ประชาชนเผชิญอยู่จึงอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอำนาจระหว่างหน่วยงานด้วยกันเมื่อมีหลายอำนาจมีหลายหน่วยงานตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่ทำให้ผู้จัดการดินต้องทำให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าผู้จัดการดินไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานเหล่านั้นแต่ทำให้หน่วยงานเหล่านั้น กับมาทำหน้าที่ของตนเองหมายความว่าเราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการเชิญชวนนะครับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะออกมาร่วมกันนะครับเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและปัญหาที่สะพานมอญเนี่ยผู้จัดการบินไปทำอะไรนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดการบินก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปทำอะไรนะครับเพื่อดูข้อที่จริงในพื้นที่จริงและนำข้อมูลของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันนะครับที่เราได้หารือร่วมกันก็คือ 1. ทำข้อที่จริงให้ชัดนะครับทั้งแนวเขตจำนวนผู้ใช้พื้นที่สภาพการใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 2. ทำให้เจ้าภาพให้ชัดหมายความว่าเรื่องใดเป็นอำนาจของใครหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุน 3. ทำทางออกให้ชัดทั้งเรื่องที่ดินการจัดระเบียบแพร่สิ่งแวดล้อมและการให้บริการประชาชน
2: ครับ
3: และ 4. ครับท่านครับ
2: ครับ
3: ทำเวลาให้ชัดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาถ้าไม่มีกรอบระยะเวลาสุดท้ายประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำเวลาให้ชัดเนี่ยจะมีความที่สำคัญแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันได้ข้อยุติหรือทางออกอย่างไรบ้างนะครับผลจากการที่เราประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับเราได้วางแนวทางสำคัญไว้หลายเรื่องครับในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดทำ one stop service เพื่อผลักดันให้คณะทำงานในระดับอำเภอเนี่ยให้เป็นจุดบริการแบบเสร็จนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลแก้ปัญหาได้ในจุดเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนเบื้องต้นไว้ใน3เดือนนะครับ
2: คร
3: ับ ส่วนในเรื่องของที่ดินครับท่านครับแยกปัญหาที่ดินออกเป็นแต่ละกรณีและกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักเรื่องใดที่ต้องหารือร่วมกับกรมอุทยานนะครับเรื่องใดที่เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเสริมเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดความชัดเจนได้ประการที่3ในเรื่องของการจัดระเบียบแพรคือเราก็หารือกันว่าจะต้องมีการกำหนดโซนนิ่งนะครับแยกแพรที่พักอาศัยแพรท่องเที่ยวนะครับให้แยกออกจากกันทำขั้นตอนการอนุญาตให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายและเพื่อให้เกิดการควบคุมไม่ให้เกิดการขยายตัวอย่างไม่มีระบบ
2: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านอย่าลืมนะครับว่าในสะพานมอญมันมีน้ำมีคนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งปฏิกูลเรื่องน้ำเสียเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยเราก็กำหนดแผนการในเรื่องของการติดตามนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้วยเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการติดตามเรื่องวันแมปด้วยนะครับว่าในเรื่องของวันแมปเนี่ยจะให้เกิดความชัดเจนอย่างไรเมื่อหน่วยงานมีความชัดเจนนะครับประชาชนก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเรื่องการขออนุญาตต่อไปด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนปัญหาจากปัญหาสะพานมอญมาสู่คำตอบที่ว่าและผู้จัดการบดินเนี่ยไปทำอะไรนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรื่องให้ท่านได้ฟังได้เห็นว่ากฎหมายของผู้จัดการบดินเนี่ยกรณีของปัญหาสะพานมอญจึงเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ประชาชนได้เห็นบทบาทของผู้จัดการบดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าผู้จัดการบดินนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการหรือไปแก้ไขปัญหาแต่เราจะต้องมีการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมานั้นมันเกิดมีข้อที่จริงเนี่ยอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเองเราก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้จัดการดินเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นผู้จัดการดินทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานนะครับให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมานั่งโต๊ะแล้วพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดและที่สำคัญครับการหาทางออกนั้นจะไม่ยั่งยืนเลยหากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนครับที่ได้รับความเดือดร้อนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้รับทราบข้อเท็จจริงและต้องมีส่วนร่วมในการเสนอหรือหาแนวทางออกที่มีความเหมาะสมเพราะว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกนะมีความเหมาะสมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้แนวทางหรือหาทางออกที่มีความเหมาะสมโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สำคัญครับปัญหานั้นเราจะไม่ทราบเลยครับว่าปัญหาหรือทางออกที่เราได้นั่งโต๊ะร่วมกันหาทางออกร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าหรือได้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการติดตามนะครับผลการดำเนินการว่าให้มีการแก้ไขเนี่ยผลมันคืออะไรปัญหาอุปสรรคนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแต่เพียงประชาชนเพียงคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดจากปัญหาข้อกฎหมายจากระเบียบหรือระบบการทำงานของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยก็พอต้องพยายามยกระดับปัญหาจากการแก้ไขเรื่องไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องสะพานมอนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนในภาพรวมถึงปัญหาการทำงานของหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องในเขตทับซ้อนเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเมื่อมีการหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไปแล้วอำนาจหน้าที่สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่ใคร
2: ครับ
3: จะเป็นหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเชิงระบบที่ผู้จัดการดีจะต้องเข้ามาดำเนินการนะครับ
2: ครับ
3: ก็ต้องอยากจะครับครับผม
2: เชิญครับ
3: คร
2: ับ
3: ครับปัญหาก็คือว่าแล้วการแก้ไขปัญหาของผู้จัดการแผ่นดินการทำหน้าที่ของผู้จัดการแผ่นดินที่ผมได้เล่าเรื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรนะครับเบื้องต้นก็คือประชาชนได้อะไรสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือว่าเมื่อความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนครับยังมีกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะเข้าไปตรวจสอบและช่วยแสวงหาทางออกได้นั่นคือบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินสำหรับประชาชนนะครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการอยู่นะครับว่าเมื่อท่านมีความเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำงานของผู้จัดการแผ่นดินได้รับประโยชน์จากคำวิจัยได้รับประโยชน์จากทางออกที่ผู้จัดการแผ่นดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้หาทางออกร่วมกันเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะครับที่ท่านแจ้งเข้ามาท่านร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่ตัวท่านเองเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยนะครับส่วนถามว่าในระดับประเทศเนี่ยผู้จัดการแผ่นดินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเห็นปัญหาของประชาชนเห็นปัญหาในมุมมองของประชาชนแล้วนำปัญหาเหล่านั้นกลับไปปรับปรุงวิธีการทำงานของภาครัฐกรณีของปัญหาสะพานมอนนะจึงสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้ประชาชนได้รู้จักผู้จัดการดินว่าเราไม่ได้เพียงรับเรื่องนะครับแต่เรานำความเดือดร้อนของประชาชนมาหาทางออกนะครับโดยเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับและถ้าเกิดว่า จากการหารือแล้วเราพบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมาเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบนะครับเราก็ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบให้มากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับผู้ดำเนินรายการได้จดจำผู้จัดการแผ่นดินนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินนั้นรับฟังปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนและปัญหาในเชิงระบบนะครับเพื่อในท้ายที่สุดแล้วรัฐจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการทำงานหรือจากการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้จัดการดีที่เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานมอญนะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ครับพอฟังปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยคือการบุกรุกที่ดินของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสานให้ในเรื่องของการที่จะทำให้มันถูกต้องมีการจัดระเบียบแพรแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมมีการจัดการกันนะฮะมีตรงนึงที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะฮะเรื่องของที่ดินทับซ้อนหรือว่าวันแมปนะฮะคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความหาความเป็นเจ้าภาพไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันโดยเฉพาะเรื่องของแนวเขตที่ดินตรงนี้ฮะท่านให้กรอบเวลาในการดำเนิน3เดือนตรงนี้เพียงพอไหมครับเราจะได้เห็นความคืบหน้าตรงนี้กันยังไงฮะ
3: 3เดือนเป็นเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปประสานติดตามว่าตามมติที่ประชุมตามแนวทางที่เราได้เสนอและเห็นชอบร่วมกันนั้นเนี่ยมีข้ออุปสรรคจำกัดอะไรนะครับขณะเดียวกันทางผู้จัดการแผ่นดินเองเนี่ยโดยสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็จะประสานไปยังหน่วยงานส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนในระดับพื้นที่ครับเราก็จะประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านนายอำเภอสังขบุรีรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญครับประชาชนจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณนะครับว่าปัญหาที่เราได้หารือร่วมกันนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในการติดตามความคืบหน้าเนี่ยมันมีทั้งการติดตามในระดับส่วนกลางนะครับในระดับพื้นที่และภาคประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่สะท้อนปัญหาว่าที่ปัญหาของท่านเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะครับตามที่เราได้หารือร่วมกันมากน้อยเพียงใดแล้วก็ขณะเดียวกันเองถ้าจะมีข้อเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบปัญหาอาจจะลดลงบางปัญหาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนแล้วก็แจ้งมายังผู้จัดการดินให้รับทราบครับ
2: ครับทีนี้ครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อครับอยากจะติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ครับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งที่พิงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นคนใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของท่านนำปัญหาของท่านมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาซึ่งท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังในอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะประสานสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้จัดการแผ่นดินทำอะไรได้ที่สายด่วนผู้จัดการแผ่นดินนะครับ1676โทรฟรีทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์หมายเลข1676โทรฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่อยู่หรือมีสมาร์ทโฟนท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินนะครับท่านพิมพ์คำว่าผู้จัดการแผ่นดินก็จะขึ้นเว็บไซต์ของผู้จัดการแผ่นดินขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันนะครับของผู้จัดการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันผู้จัดการแผ่นดินนะครับขณะเดียวกันสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบสมาร์ทโฟนระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับถึงผู้จัดการแผ่นดินได้เลยครับเขียนง่ายๆนะครับว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับท่านไปติดต่อหน่วยงานไหนอะไรอย่างไรแล้วอยากให้ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับส่วนที่อยู่ท่านสามารถโทรไปที่1676ได้เลยครับพร้อมที่เรามีเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับขณะเดียวกันเองครับท่านครับท่านก็สามารถที่จะติดตามไปทาง Facebook นะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ฝากนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งที่พิงเป็นคนใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านสิรินทร์ขาวเพชรดีเลขาธิการผู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินฮะเป็นที่พึ่งที่พิงของประชาชนนะฮะจับมือกับจังหวัดกาญจนบุรีหาทางออกการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่รัดรอบสะพานมอญที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่อำเภอสังขละนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะฮะเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆทีไรนะฮะ
2: ครับ
1: สิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานรัฐแล้วบังเอิญเนี่ย พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ของทหารพื้นที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าต่างฝ่ายก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ามันมีความทับซ้อนของพื้นที่ถ้าเข้าไปดำเนินการเนี่ยเกรงว่าจะผิดกฎหมายนะฮะคือเวลาคุณไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่าให้ไปติดต่อหน่วยงานที่สองสิเขาเป็นเจ้าของพื้นที่พอ คุณไปติดต่อหน่วยงานที่สองปุ๊บเขาโยนไปให้หน่วยงานที่หนึ่งหรือโยนไปให้หน่วยงานที่สามเนี่ยประชาชนก็เหนื่อยนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการประสานงานเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาเจ้าภาพในการดำเนินงานนะครับถ้าหาเจ้าภาพไม่ได้ก็จะต้องมีการตกลงกันว่าตามตัวบทกฎหมายแล้วก็แผนการต่างๆแล้วเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะฮะในการที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประสานกันเพื่อที่จะได้ตกลงกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลเพราะว่าถ้าดูตามตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีการทับซ้อนของอำนาจมันมีการทับซ้อนของพื้นที่เพราะว่าถ้าเอาแผนที่ของประเทศไทยมากางปุ๊บเนี่ยจะมีแผนที่หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ทหารแผนที่ป่าไม
2: ้
1: แผนที่อุทยานแล้วก็แผนที่จากกรมที่ดินซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยเวลาลากหมุดหรือว่าดูแนวเขตปุ๊บเนี่ยมันจะมีความทับซ้อนของพื้นที่ในบางจุดนะฮะต่างคนต่างถือแผนที่ต่างคนต่างมีกฎหมายแต่พอมาบังคับใช้จริงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่นี้มันทับซ้อนกันเลยมีโครงการวันแมปวันแมปเนี่ยเกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะทำให้เป็นแผนที่เดียวยึดแผนที่เดียวทั่วประเทศจะได้ไม่ถกเถียงกันนะฮะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จนะก็ยังมีปัญหากันอยู่นะฮะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าช่องทางนะครับในการติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในกรณีที่ท่านได้รับความเดือดร้อนครับสายด่วน
2: 1676นะครับโทรฟรีทั่วประเทศนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปอีกที่หนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะระยะทาง 15.6 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จคือปีหน้านะครับ2570ปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 36.33% นะครับสำหรับแผนในการทำงานเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะครับบนถนนติวานนท์บริเวณซอยติวานนท์ปากเกร็ด9แล้วก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15หน้าโรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอลและหน้าบริษัทสยามแมคโครแจ้งวัฒนะนะครับงานที่2คืองานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่าพุทธูนะครับบริเวณปากซอยพหลโยธิน 55/1 วงเวียนบางเขนและอีก1จุดก็คือบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือว่า Open Cut นะครับบริเวณหน้าบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดนะครับและงานที่4ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับถึงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30และงานสุดท้ายนะครับงานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดนะครับและก็แจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดไปจนถึงถนนเลียบคลองประปานะครับก็เป็น5งานด้วยกันที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวนะครับ22 นาฬิกาไปจนถึง5 นาฬิกาของทุกคืนนะครับจะมีการปิดช่องทางในการจราจร2ช่องทางเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำกับผู้รับจ้างทำงานด้วยความรอบคอบให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำงานในช่วงฤดูฝนก็จะมักมีปัญหาในการที่น้ำรอระบายทาง MEA ก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโครงการเนี่ยจะ จะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็กระทบในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน้อยที่สุดด้วยให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะครับปฏิบัติการคืนผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับส่วนประชาชนท่านไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแจ้งเหตุหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อไปที่ผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659คุณกิติศักดิ์ต่ายโพหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติฮะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้แถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568นะฮะส่วนภูมิภาคภาคเหนือฮะมุ่งให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เป็นประธานนะครับในการแถลงโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All นะฮะก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรจัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมดิเอมเพรสจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับท่านเอกพงษ์ริมเจริญนะฮะท่านผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกครับว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจเชิงหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติด้วยนะครับด้วยการผ่านแนวคิดการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติก็เตรียมจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ในอีก2ภูมิภาคที่เหลือต่อไปเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำข้อมูลในเรื่องของการทำวิจัยนะฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาให้ความสำคัญมากๆกับการทำวิจัยการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆการทำวิจัยเนี่ยมันจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำมาใช้เนี่ยในการกำหนดนโยบายของประเทศเขานะครับให้เหมาะสมกับประชาชนนะครับถ้าเกิดไปถามประชาชนบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยตามโพเนี่ยมันก็จะได้แค่กลุ่มเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปถามทั่วประเทศและมีข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายวางแผนพัฒนาประเทศเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะเวลาที่จะวางแผนนโยบายเนี่ยอยากจะรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีจำนวนอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็อาศัยผลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่แหละครับ
2: ครับ
1: สักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
4: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
10: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน

0: พีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับการดำเนินงานตามข้อสั่งการของท่านนายกฮะกรณีที่ที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะในการตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยแหละครับที่มีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะฮะจากการตรวจสอบนะครับเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าคนจนแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ไม่มี ความเท่าทันเทคโนโลยีก็ไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นผู้ตกหล่นแล้วก็เป็นผู้ที่ตกสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับกรมการปกครองฮะให้อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่อันดับแรกนะฮะก็จะต้องมีการตั้งแล้วนะฮะสำหรับศูนย์บริการแบบ one stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ประชาชนขอรับบริการโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดที่มีภูมิลำเนานะฮะก็คือไม่โยนภาระให้กับประชาชนนะตั้งจุด one stop service ให้ประชาชนขอรับบริการได้นะครับในจุดต่างๆส่วนกรมการปกครองฮะก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับในการตรวจสอบข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คลิสต์สำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรถทรัพย์สินหรือข้อมูลนิติบุคคลนะฮะพร้อมมอบหมายให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปูพรมไปเลยฮะหาข้อเท็จจริงคนในหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนว่ามีคนจนจริงเนี่ยในหมู่บ้านในพื้นที่ของท่านเนี่ยสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะบางทีมีคนติดเตียงนะครับ มีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยที่จนจริงๆเนี่ยแต่ว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าตกสำรวจตรงนี้ไปนะครับก็ให้รีบรายงานตามข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ประชาชนเหล่านั้นได้มีสิทธิ์ต่อไปฮะส่วนกรณีที่รถยนต์อยู่ในฐานข้อมูลแต่ไม่สามารถใช้งานได้พูดง่ายๆเป็นซากรถนั่นเองฮะประชาชนสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะฮะส่วนกรณีที่ถูกนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทนี
1: ่
0: ผู้ถือหุ้นหรือมีการเปิดบัญชีรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะอันนี้ต้องย้ำนะฮะไปเปิดรับโอนโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะฮะจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมนะฮะคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชื่อผมไปปรากฏเป็นกรรมการบริษัทได้ไงบัญชีผมไปอยู่ในบัญชีม้าได้ยังไงนะฮะตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับถ้ายืนยันว่าเฮ้ยไม่ทราบไปอยู่ได้ยังไงแล้วก็กระทำการโดยสุจริตเนี่ยก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้นะครับแต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมฮะส่วนการดำเนินการตรวจสอบกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นยืนยันว่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้านะครับมีเป้าหมายเพื่อคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยและความจำเป็นเพื่อต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปนะครับข้อมูลผ่านการตรวจสอบจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับส่วนการที่กระทรวงการคลังฮะพิจารณาการขยายระยะเวลาให้กับประชาชนในการยื่นหลักฐานและข้อเท็จจริงพูดง่ายๆขยายวันอุทธรณ์จะขยายไหมนะครับท่านก็บอกว่าคาดว่าจะขยายอันนี้คาดนะครับคาดว่าจะขยายไปจนถึงวันที่20กันยายนนะฮะ20กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัททะเบียนรถหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะฮะและยังบอกเพิ่มเติมว่าประชาชนที่อยู่นอกภูมิลำเนาเนี่ยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศนะฮะคือสมมติทะเบียนบ้านอยู่ที่ชัยภูมิ
1: ครับ
0: ทำงานอยู่กรุงเทพก็ไปเนี่ยแหละใกล้ๆบ้านท่านอำเภอที่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละที่ท่านตั้งรกรากอยู่ที่ท่านอยู่นะฮะไม่ต้องกลับไปที่บ้านเดิมของท่านไม่ต้องกลับภูมิลำเนานะฮะส่วนเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าได้กำชับท่านอธิบดีกรมการปกครองให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของสภาพรถยนต์บ้านพักอาศัยทรัพย์สินนะครับให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องบัญชีธนาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการพิจารณาครับพูดง่ายๆกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ฮะ
2: ครับจริงๆมีการขยายมาแล้วหนึ่งรอบนะครับเป็นสิ้นเดือนนี้แต่ว่าอย่างที่คุณพลพีบอกอาจจะมีการขยายเพิ่มต้องรอกระทรวงการคลังนำเท่าที่ประชุมครม.ก่อนนะครับข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: ว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ความหนาแน่นของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคือดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าเหมือนกันว่าจะต้องมีการขยาย
2: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับThAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นะครับซึ่งก็มีข่าวออกมาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค
2: ุณชัยชนกมีการออกมาอัปเดตความคืบหน้านะครับสำหรับการลงทะเบียนบอกว่าวันที่19เดี๋ยวจะมีการให้ทดลองในการลงทะเบียน เปิดลงทะเบียนในวันที่19นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในส่วนของทางกระทรวง DE นะครับโดยทางคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวง DE เองเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปี

0: ขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครและก็ยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Plus นะครับซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวางไว้คือวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ทางกระทรวงดีอีก็ยืนยันนะครับว่าใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือว่า paper active user นะครับโดยทางภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเฉพาะค่าบริการเฉพาะผู้ที่ใช้งานระดับ innovator นะครับที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งเป้ารองรับประชาชนอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเรียนรู้การพื้นฐานนะครับในเรื่องของ AI แล้วก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับส่วนแพลตฟอร์มสำหรับ AI Pass นี้นะครับก็มีการรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนก็ใช้อยู่อย่าง ChatGPT นะครับ Claude Gemini Cross นะครับ Gemini แล้วก็ Grok ด้วยนะครับรวมถึงAI สัญชาติไทยก็มี
1: นะครับ
0: นะครับแล้วก็ Open Thai ที่มีการติดตั้งในการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับนอกจากนี้เองยังมีการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Microsoft OpenAI นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายในส่วนของAI กว่า96หลักสูตรนะครับที่จะนำมาในโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจใครที่อยากจะลงทะเบียนนะครับพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับ19สิงหาคม2569ย้ำว่าเป็นการเปิดทดสอบระบบการลงทะเบียนล่วงหน้านะนะครับก็จะมีการให้เข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับก็จะใช้งานบัญชี Google หรือว่าบัญชีอีเมลนะครับของแต่ละบุคคลเนี่ยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีด้วยนะครับโดยจะต้องเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นคือถ้าสมมุติว่าเป็นโหมดที่ระบุเขาเรียกว่าไม่ระบุตัวตนอันนี้ทำไม่ได้นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่020210300และก็ที่อีเมลนะครับ aipass@bde.go.th นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือความชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ
1: ชัดเจนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าอ่านดูแล้วก็คือผมดูไทม์ไลน์ของกระทรวง DE แล้วก็ยังงงๆอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะคือจริงๆอ่ะโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นนโยบายกระทรวง DE งบเนี่ยอยู่ 1,621 ล้าน
0: ครับ
1: เป้าหมายคือแจกสิทธิ์นะขออภัยไม่ใช่แจกสิทธิ์ให้สิทธิ์กับคนไทย5ล้านคนนะ
0: ครับ
1: ขอถอนคำพูดนะไม่แจกนะ
0: ครับ
1: คือให้สิทธิ์คนไทย5ล้านคนใช้งาน AI ระดับโปรเป็นเวลา1ปีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะดิจิทัล
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นโครงการของ DE นั่นแหละครับแต่ว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายค้านเรื่องของความคุ้มค่าของเงินงบประมาณรายละเอียดขอบเขตงาน TOR แล้วก็กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนนโยบายนะฮะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคือการให้ข่าวของกระทรวง DE เนี่ยก็บอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net
0: นี่ผมเข้าไปแล้วใน de.aipass.net ก็คือขึ้นมาตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรมากมายคือปกติเข้ามาปุ๊บเป็นให้เชื่อมต่ออีเมลเลย
1: ละฮะ
0: แต่ผมก็ลองเชื่อมต่ออีเมลเข้าไปอีกพอเชื่อมต่อไปปุ๊บก็อาจจะยังไม่ถึงวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเชื่อมเข้าไปเนี่ยก็มันเหมือนยังไม่ได้มีย
1: ังไม่แอคทีเวท
0: ใช่
1: ยังไม่คือพูดง่ายๆยังเข้าไม่ได้
0: ยังเข้าไม่ได้
1: ยังเข้าไม่ได้นะครับ ก็ต้องโทรไปสิ020210300 นะฮะก็น่าจะได้รับคำตอบว่ามันยังไม่ถึงวันที่19เออ
0: เดี๋ยวรอดูว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไง
1: เออๆๆ
0: เพราะว่ามันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณสมพลที่จะลงทะเบียน
1: คือถ้าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจริงๆแล้วก็ได้รับสิทธิ์จริงๆในวันที่19ก็คือวันพรุ่งนี้จริงๆมันต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
0: ครับ
1: ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ครับ
1: ว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้าลงทะเบียนได้เนี่ยเป็นใครนะ
0: ครับ
1: ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน
0: ครับ
1: กระบวนการวิธีการเป็นยังไงมันควรจะมีอินโฟกราฟิกหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า19สิงหาคมเนี่ยเป็นการทดสอบระบบหรือไม
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นการทดสอบระบบใครไปลงทะเบียนจะได้สิทธิ์หรือไม
0: ่
1: นะอันนี้มันต้องมีความชัดเจนจากกระทรวงดีอี
0: ครับ
1: นะฮะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต
0: ์ครับ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปวันนี้เดี๋ยว
0: การประชุมครม.
1: ควรที่จะมีความคืบหน้า
0: ครับ
1: วันนี้มีความคืบหน้าวันนี้มีการประชุมครม.
0: ครับ
1: นะครับแม้ท่านนายกจะไม่อยู่นะก็น่าจะได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยเป็นประธานการประชุม
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะส่วนเรื่องการเลือกข้างการเลือกข้างเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ AI ฮะ
0: ครับ
1: เออนะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE นะฮะก็บอกกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีน
0: ครับ
1: นะฮะสหรัฐกับจีนนะฮะเขาก็มี AI แข็งๆของเขานะฮะถ้าแข็งๆของสหรัฐเนี่ยเราใช้กันอยู
0: ่ครับ
1: Gemini
0: ครับ
1: อะไรอีก
0: ChatGPT
1: Grok
0: ครับ
1: กรอกในคนไทยไม่ค่อยได้ใช้
0: ครับ
1: กรอกนี่มันเชื่อมต่อกับX หรือว่า Twitter เดิม
0: สีที่มันเป็นสีส้มๆมั้ยเหมือนผมจะมีนะแต่ผมไม่ได
1: ้พอกรอกสีดําสีดําก
0: รอกใช่มั้ย
1: กรอก
0: แล้วก็อีกตัวนึงอันนี้อะไรนะครับเนี่ยคลาว
1: คลอส
0: คลอส
1: คลอส
0: อันนี้สีส้ม
1: คลอสเนี่ยไม่เคยใช้นะฮะคือการใช้ AI เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบจีนสักนิดนึงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมีภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยที่ใช้กันทั่วโลก
0: ครับ
1: ประกอบกับทางด้านของ Gemini เนี่ยมันมีความได้เปรียบได้เปรียบว่าทุกคนใช้ Search Engine เนี่ย
0: ครับ
1: Google
0: ใช้
1: Search Engine Google แล้วก็ใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางใช้อีเมลเนี่ย Gmail ในการรับส่งข้อความเดี๋ยวนี้คนมักจะใช้ Gmail
0: ใช่แล
1: ้วเราจะไม่ค่อยเห็นคนใช้อีเมลอื่นๆด
0: ัง
1: นั้นฐานข้อมูลและรายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะเชื่อมโยงกับ3กลุ่มนี
0: ้
1: แล้วเบราว์เซอร์ก็ใช้ Google Chrome อีก
0: ใช่
1: มั้ยฮะดังนั้น Gemini เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบ
0: คนที่ใช้ Android ด้วย Android จะใช้ Play Store ในการดาวน์โหลดแอปต่างๆอ
1: ี
0: ก
1: ใช
0: ่ครับ
1: ดังนั้น Gemini เนี่ยมันก็จะได้เปรีย
0: บ
1: ในเชิงข้อมูลแต่ ChatGPT ก็ไม่น้อยหน้านะฮะอันนี้คือความโดดเด่นของ AI แพลตฟอร์มของประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: แต่จีนก็มี DeepSeek แล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่เท่าทันสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: นะฮะก็มีปัญหาแหละว่าเฮ้ยถามไทยอ่ะไทยจะเลือกจุดยืนตรงไหนไทยจะเป็นกลางอยู่หร
0: อ
1: นะคุณชัยชนกก็บอกว่านั่นแหละครับจุดยืนของเราตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีในทางที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่ในเวทีโลกแต่ละที่เนี่ยเราก็ชัดเจนในเรื่องนี้ดังนั้นเราไม่เลือกข้างหรือหากจะตัดสินใจไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยถือว่าเขาเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจไม่ใช่เราเลือกที่จะมีของใช้ของใครซ
0: ึ
1: ่งในเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอยู่แล้วนะฮะแต่ตนเองเนี่ยอยากให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจได้เองไม่ใช่ต้องมาบังคับให้ใครมีข้อจำกัดในทางการค้าถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่ดีต่อประเทศส่วนการต้องหารือกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคุณเสียศักดิ์เนี่ยมีแนวทางนโยบายในการสื่อสารในเวทีโลกอยู่แล้วและเมื่อเวลาที่จะต้องมีการพูดประเด็นนี้ก็จะมีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคือคุณเสียศักดิ์อยู่เสมอในการเดินทางเยือนจีนของนายกที่ผ่านมาเหตุผลที่เรายังไม่ลงนามความร่วมมือบางอย่างกับจีนก็เพราะให้เกียรติและคำนึงถึงสหรัฐอเมริกาดังนั้นมุมมองตรงนี้เราชัดเจนในแต่ต้นและยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะคือ
0: สืบเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็
1: ลูกน้องของเขานะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็คือมีการเนี่ยบีบบังคับไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะทุกๆประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: ในการที่คุณเนี่ยจะต้องเลือกต้องเลือกว่าคุณจะใช้ AI เนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือจีน
0: ครับ
1: คือเลือกข้างคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างแข็งกร้าวไม่เหมือนประธานาธิบดีคนอื่นๆคุณจำได้ไหมฮะในการขึ้นภาษีทั่วโลกเนี่ยภาษีทาริฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบังคับให้คือเป็นการบีบบังคับไปทั่วโลกเนี่ยต้องไปตั้งโต๊ะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะลดภาษีนำเข้านะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการแข่งกร้าวของสหรัฐอเมริกาให้ทั่วโลกเนี่ยเลือกข้างว่าคุณจะอยู่กับอเมริกาหรือคุณจะอยู่กับจีน
0: ครับ
1: สองยักษ์มหาอำนาจทางเอเชียแล้วก็ยุโรปว่าคุณจะเอายังไงนะถ้าคุณเลือกสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณก็จะได้รับการสนับสนุนทางการค้าถ้าคุณเลือกอีกฝากฝั่งนึงคุณอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการค้า
0: ผมมองว่าเลือกยังไงหมายถึงว่าแบรนด์ AI เหรอ
1: ใช่ในการเลือกเทคโนโลยีต่างๆนะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยรวมถึงยุทโธปกรณ
0: ์ครับ
1: อากาศยานอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยทัดเทียมกับสหรัฐจีนเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ทำได้ทุกอย่างที่อเมริกาทำ
0: ครับ
1: หรือแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยหัวเว่ยเนี่ยนำโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปดูไปทำแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าสหรัฐอเมริกามันก็เลยเกิดการแบนสินค้าในระยะหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะไม่ให้หัวเว่ยเนี่ยใช้ Google ใช้ Google ไม่ได้หัวเว่ยก็พัฒนา Search Engine ของเขา
0: เป็นแพลตฟอร์มของเขาเอง
1: นะฮะSearch Engine ของเขาเอง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือมันพัวพันไปหลายอย่างไม่ใช่ว่า AI อย่างเดียวมันเทคโนโลยีต่างๆด้วย Search Engine นะ Search Engine ต่างๆแล้วก็อะไรหลายเรื่องเนี่ยถ้าเลือกข้างปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยมันจะตกที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยไปเยือนในหลายประเทศและหลายประเทศเนี่ยไปเยือนจีนเท่ากับว่าหลากหลายประเทศให้ความสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางการค้าสหรัฐอเมริกาต้องทำอะไรบ้างในการที่จะตอบโต้เรื่องราวเหล่านี
0: ้
1: ประเทศไทยก็ไปเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้จำได้ไหมฮะ
0: ครับอาจจะเป็นทั้งคณะเลย
1: ใช่อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าโน้มเอียงไปทางนั้นก็ยังต้องมีการพูดคุยกัน
0: ครับ
1: นะฮะพูดคุยกันว่าเนี่ยแหละ
0: คือถ้าสมมติว่าเป็นเฉพาะ AI พวกอย่างเงี้ยที่เป็น ChatGPT application ต่างๆอ่ะก็ตอนนี้ไทยก็นิยมไปทางฝั่ง
1: สหรัฐอเมริกา
0: อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ยังพึ่งพากับจีนอยู่ไง
1: เราพึ่งพากับจีนแล้วก็แต่จริงๆยุทโธปกรณ์เนี่ยเราใช้ของสหรัฐอเมริกานะเครื่องบิน F16 เครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจาก NATO จากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ณวันเนี้ยคือจีนทำอะไรได้หลายอย่างนะจีนทำอะไรได้หลายอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกขย่มถูกสั่นสะเทือนเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีนโยบายแข็งกร้าวอยู่แล้วเนี่ยก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะบีบให้ประเทศทั่วโลกเนี่ยช่วยเลือกสักหน่อยของจุดยืนของท่านว่าท่านจะอยู่ฝั่งไหน
0: ใช้คำว่าช่วยเหรอคุณสมพล
1: ช่วยคือผมพยายามพูดให้เบาที่สุดแล้วเนี่ยแต่หลักการของเขาคือว่าเขาต้องการความได้เปรียบเนี่ยในสมรภูมิโลก
0: ครับ
1: ในเชิงทางการค้าแล้วก็ความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยให้ทุกประเทศเนี่ยเลือกข้างและอยากจะให้เลือกสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะฮะ
0: ครับ
1: จากบริบทต่างๆแล้วนะฮะ
0: ก็เป็นความคืบหน้านะครับส่วนในเรื่องของการเมืองสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคร
1: ับ
0: ประชาชนก็เตรียมพร้อมนะครับทางฝ่ายค้านเองก็มีการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับอย่างกรณีของฝั่งคุณชัยชนกนะครับเมื่อวานไปถามเรื่อง AI ถามเรื่องในเรื่องของ THAI อะไรเนี่ยก็มีการมาตอบด้วยนะครับว่าไม่กังวลสำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าการที่จะมีการโยงเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งฮะที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็คือการหัวสวนะฮะหัวสวไม่รู้เขาจะอภิปรายใครนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเนี่ยเมื่อวานก็ออกมารอบหนึ่งแล้วนะฮะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกว่าเรื่องของการที่จะถูกอภิปรายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะกระทรวงคมนาคมเนี่ย ตอบได้ทุกประเด็นนะครับในเรื่องของคมนาคมเนี่ยส่วนหัวสวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการตรวจสอบอยู่ที่กกต.แล้วก็มันยังไม่เสด็จน้ำเนี่ยในทางกฎหมายอะไรกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโต้เนี่ยจากฝากฝั่งรัฐบาลฮะ
0: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คือฝ่ายค้านเองก็เตรียมตัวทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคประชาชนก็เริ่มมีการออกมา
1: ใกล้จะเปิดสภาน
0: ะครับก็เตรียมตัวว่าในส่วนของประเด็นต่างๆตอนนี้เป็นยังไงครับเพื่อไทยก็มีการเตรียมในเรื่องของ
1: เตรียมตั้งรับตั้งรับในประเด็นต่างๆเนี่ยในสิ่งที่พรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็เตรียมที่จะชงเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในห่วงของเดือนสิงหาคมกันยาตุลานี้นะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็ช่วง25สิงหาคม
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
9: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยะหมู่ที่4 บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทางโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
7: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้ค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เรารับฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนอง5สถานีนะคะ6คลื่นความถี่นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับใหม่นะคะเมื่อเวลา5นาฬิกาเป็นฉบับที่6แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะและสำหรับในส่วนของคลื่นลมนะคะของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะคือ18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังรวมถึงชาวเรือนะคะทั้งสองฝั่งกันเลยนะคะก็ได้มีการเตือนกันแล้วก็ดูในพื้นที่ในวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากถึงฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นในโซนของตอนบนของประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะคะก็จะได้รับผลกระทบตรงนั้นสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะก็ติดตามกันนะคะว่าลักษณะอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง26องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะแล้วก็มาดูอีกนิดนึงท่านผู้ฟังนะเรื่องของอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการเตือนให้เตรียมรับมือกับปริมาณฝนสะสมกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองตอนนี้ก็มีฝนตกพรำๆกันอยู่นะคะตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะยังไงสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รวมถึงจังหวัดชุมพรกันด้วยนะบางส่วนที่สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก็จุดไหนที่ทัศนวิสัยการขับรถนี่มองเห็นไม่ชัดเจนถนนลื่นหรือว่าทางโค้งนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านเรานี้ก็ยังคงเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันอังคารเรามีเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนองก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะมาร่วมรายการกันวันนี้เรามาฟังนะคะในประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวพลังคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาจังหวัดระนองจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงของเปิดอกถกประเด็นจะมีรายละเอียดตรงนี้ให้ได้รับฟังกันนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อได้

0: ใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
5: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ม่เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตะ
0: แล้วม่เท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปลอมอะแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
2: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
3: สายลมพัดยามออนไลน
2: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมนะคะขอทักทายท่านผู้ชมกันด้วยเราเริ่มไลฟ์สดกันนะคะตอนนี้ในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะกับเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะขอแนะนำนายเมธาสิทธิ์โกยวานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: ผมนายภัทรเมธาสิทธิ์โกยวานิชครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็น YPC รุ่นที่หนึ่งของจังหวัดระนองครับผม
1: YPC เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะว่า YEC และ YPC นี่เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่านี่เป็นพลังคนรุ่นใหม
2: ่
1: กับการพัฒนาจังหวัดระนองซึ่งพี่อ้อเองก็ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะว่าในเรื่องของพลังคนรุ่นใหม่นี่แหละคนรุ่นใหม่เนี่ยตรงเนี้ยอยากจะให้ขอเรียกน้องปันปันดีกว่านะคุณภัทรเมธาสิทธิ์นะน้องปันปันนี่คนรุ่นใหม่ในมุมมองตรงเนี้ยนี่มองว่าอย่างไรคะ
2: จริงๆอะครับคำว่าคนรุ่นใหม่อะผมไม่ได้อยากให้ไปจำกัดความว่าจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยหรือว่าอะไรครับคนรุ่นใหม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่มีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆอะครับอาจจะมีความคิดใหม่ๆกล้าที่จะตั้งคำถามกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆอะครับลองทำอะไรใหม่ๆหรือว่าเราอะอาจจะอยากเห็นพื้นที่หรือว่าจังหวัดของตัวเองอะพัฒนาหรือว่าไปในทิศทางไหนอะครับจริงๆคนรุ่นใหม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อายุยังไม่มากแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะคนที่มีประสบการณ์มากแล้วครับแต่ก็ยังเปิดรับความเขาเรียกอะไรความคิดเห็นใหม่ๆก็สามารถเป็นพลังคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะแล้วถ้าว่าคนรุ่นใหม่นี่คือมีลิมิตไหมว่าควรอายุที่จะไม
2: ่จริงๆมันไม่ควรมีลิมิตครับแต่มันควรมีความคิดอะไรใหม่ๆผมก็ถือว่าในความคิดผมก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกัน
1: อ๋อคือไม่ดูอายุ
2: ไม่ต้องไปดูอายุหรอก
1: ดูวิชาดูความคิดตรงนี้มุมมองต่างๆตรงนี้กันนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องอายุอย่างเดียวนะคะแต่เราก็มองในเรื่องของความคิดใหม่ๆกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งเดิมๆกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆกันนะคะเอาละค่ะเราก็ได้เกริ่นกันไว้นิดนึงนะคะว่า AYEC นะคะชื่อเต็มๆเขาว่าอะไรเรามาทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ YEC คืออะไรคะน้องปันๆค่ะ
2: จริงๆครับเราจะได้ยินคำว่า YEC เนี่ยในจังหวัดระนองเราจะได้ยินกันมานานมากแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราอาจจะรู้แค่ว่าโอเคเขาอาจจะเป็นประกอบการอะไรเงี้ยครับแต่พอเรามาศึกษาแล้วจริงๆอะครับ YEC อ่ะก็จะเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ครับที่เขาทำงานร่วมกันก็คือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของภาพธุรกิจของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมองในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาในพื้นที่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับเขาก็จะอยู่ในพื้นที่จริงเขาเห็นโอกาสเขาเห็นปัญหาที่มันสามารถปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงครับก็แล้วก็คือเขาก็จะมาช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเขาจะทำยังไงครับให้จังหวัดมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าจะทำยังไงให้สินค้าและบริการของคนในพื้นที่ครับสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆได
1: ้ค่ะในเรื่องตรงนี้กันแล้วก็แสดงว่า YEC ก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหม
2: ใช่ครับจริงๆ YEC ไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวครับคือพอมันเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ครับที่มีความหลากหลายครับเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เครือข่ายของแต่ละคนนะครับมาช่วยกันบางคนอาจจะเก่งเรื่องธุรกิจบางคนอาจจะเก่งเรื่องการตลาดบางคนอาจจะเข้าใจเทคโนโลยีบางคนอาจจะมีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวหรือว่าเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ครับแล้วก็เอาความสามารถหรือความถนัดของแต่ละคนครับมาเชื่อมกัน
1: ค่ะในส่วนของระนองนี่มีเยอะไหมYEC เนี่ย
2: เยอะครับ
1: เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนมากนี่จะเป็นในด้านไหนกันที่น้องปันมอง
2: มีครบทุกด้านเลยครับทุกด้านเกษตรด้านประมงด้านมีครบทุกด้านเลยครับ YEC ในระนองจริงมีเยอะมากครับมีเยอะมาก
1: ๆค่ะเยอะมากๆนะคะซึ่งเราก็ จะเห็นจะเป็นในกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะที่ทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดระนองเนื้อ YEC แล้วก็มีการรวมพลังกันด้วยตรงนี้นะคะ ในการมีส่วนช่วยสังคมต่างๆนะคะรวมพลังตรงนี้กันเอาละค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า YEC คืออะไรแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องปันๆก็ได้บอกพี่อ้อว่าก็ได้อยู่ในกลุ่มของ YPC กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาฟังในรายละเอียดสักนิดหนึ่งในความหมายของ YPC บางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคย YPC คืออะไรคะ
2: YPC อาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆ YPC อาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วครับจริงของระนองอาจจะเป็นรุ่นที่หนึ่งครับ YPC แต่ว่าถ้าของรุ่นที่หนึ่งของระนองแต่ถ้าเป็นระดับประเทศคือของระนองคือรุ่นที่122นะครับYPC หรือว่ายัง Public and Private Collaboration นะครับก็คือการเอาความร่วมมือครับของทั้งภาครัฐกับเอกชนมารวมตัวกันครับก็คือ YPC คือคิดง่ายๆคือเอาทั้ง2ภาคส่วนนะครับมานั่งทำงานโต๊ะเดียวกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน
1: เป็นตัวเชื่อม
2: ใช่
1: ตัวเชื่อมแล้วเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน
2: ใช่ครับแล้วก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันครับก็คือการพัฒนาจังหวัดของตัวเองเพราะที่ผ่านมาครับมันอาจจะมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากพอหรือว่าเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายนึงครับภาครัฐอาจจะมองภาคธุรกิจอีกแบบนึงภาคธุรกิจอาจจะมองภาครัฐอีกแบบนึงครับมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่จะให้เรามาแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็เริ่มมองเห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะร่วมมือกันช่วยแก้ไขหรือว่าพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ครับ
1: ค่ะคือมองเห็นกันคนละแบบ
2: ใช
1: ่ๆเชิญมาคุยกัน
2: คือ
1: คุยกันเพื่อที่จะมองไปในภาพเดียวกัน
2: เหมือนภาครัฐนะครับอาจจะภาคเอกชนก็อยากเรียนรู้ข้อจำกัดของภาครัฐภาครัฐก็อยากเรียนรู้ข้อจำกัดของภาคเอกชนแล้วดึงศักยภาพของทั้งสองส่วนนะครับมาทำงานมันเป็นเหมือนการเติมเต็มช่องว่างระหว่างกันนะครับในการทำงาน
1: ค่ะแล้วก็ทำไมเราต้องเอาสองส่วนนี้มาทำงานร่วมกันด้วย
2: ต้องบอกว่าแต่ละฝ่ายครับทั้งสองส่วนทั้งภาครัฐเอกชนมันจะมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันภาครัฐเรามีทั้งนโยบายมีข้อมูลมีบุคลากรมีกลไกในการขับเคลื่อนงานนะครับแต่ภาคเอกชนนะครับเขาจะอยู่กับตลาดอยู่กับผู้บริโภคอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจริงๆครับเวลาเราทำงานแยกกันนะครับมันก็จะเกิดเป็นช่องว่างครับจริงๆพอเรามารวมกันนะครับเอาสองฝั่งมาคุยรวมกันนะครับเราก็มาดูว่าเหมือนภาครัฐมีโครงการอะไรบ้างเอกชนจะมาร่วมได้ยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเอกชนนะครับความต้องการตลาดง่ายๆครับคิดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเอกชนนะครับตลาดต้องการอะไรบ้างผู้ประกอบการมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อมูลของทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วก็ออกแบบเป็นแนวทางที่ตอบโจทย
1: ์ค่ะแล้วก็คือตรงนี้ก็หมายถึงว่าจะในเรื่องของเหตุผลนี้ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่
2: เพราะว่าถ้าการสร้างเครือข่ายถ้าเราไม่มีเครือข่ายครับมันก็เป็นเหมือนการที่เราเก่งอยู่ในพื้นที่ของเราคนเดียวครับใช่แต่เราอยากได้คนที่รู้จักการเชื่อมโยงคนอื่นทำงานเอาคนเก่งๆหลายๆคนมารวมกันดีกว่าน
1: ะคะคือจริงๆแล้วคือเอาคนเก่งๆมารวมกันคือในส่วนของภาคเอกชนในมุมมองตรงนี้แล้วก็ในส่วนของภาครัฐนี่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งเขามาช่วยกันปรับ
2: ใช่ครับ
1: ปรับจูนนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาจังหวัดระนองนี้ขับเคลื่อนไปด้วยกันคือรัฐกับเอกชนต้องเดินคู่กันอยู่แล้วตรงนี้นะคะ
2: เปรียบเทียบง่ายๆก็คือมาเจอกันตรงกลางครับตรงกลางก็คือจัง

0: จเองก็ต้องการภาครัฐภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจภาคธุรกิจสุดท้ายอะครับเป้าหมายของทั้งสองส่วนก็คืออยากให้จังหวัดก้าวหน้าไปด้วยกันครับ
1: ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะในมุมมองของพี่อ้อนี่คือ YPC นี้ซึ่งเดิมเราคิดว่าเป็นภาคเอกชนในขณะเดียวกันนี้ภาครัฐนี่เป็น YPC ด้วยคือเป็นความร่วมมือของคนรุ่นใหม
0: ่
1: ในภาครัฐนะคะที่ได้อยู่ในองค์กรของรัฐก็จะทำให้เข้าใจ ในบริบทต่างๆนี่ในการตอบโจทย์ต่างๆก็จะง่ายขึ้นเข้าใจแล้วก็ในการพัฒนาตรงนี้กันนะคะสุดท้ายเลยเป้าหมายก็คือให้จังหวัดระนองนี่เดินหน้าไปด้วยกันคือสิ่งสำคัญตรงนี้กันเลยนะครับเพราะทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องการที่จะให้จังหวัดมีการพัฒนาเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ตรงนี้กันด้วยนะคะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวถ้าว่าเราจะพูดถึงจังหวัดระนองโดยเฉพาะเลยนี่น้องปันมีแนวคิดว่า YPC จะเข้ามาช่วยจังหวัดระนองได้อย่างไรบ้าง
0: จริงๆเราต้องมองว่าจังหวัดระนองของเราครับเรามีศักยภาพหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติสินค้าชุมชนรวมทั้งทำเลที่ตั้งของเรามีทั้งภูเขาทะเลจำเป็นจังหวัดเดียวที่ขับรถผ่านเจอน้ำตกได้เลยอะไรเงี้ยครับ
1: น้ำตกริมถนน
0: ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องมองย้อนกลับไปว่าศักยภาพที่เรามีครับถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังแล้วถ้ามันยังถูกใช้อย่างไม่เต็มที่ครับเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าข้อจำกัดมันคืออะไรทีนี้ครับพอเราจะนำศักยภาพที่เรามีไปสร้างโอกาสนะครับให้กับคนในพื้นที่ครับเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายถ้ายกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆครับที่ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์วางแผนไว้ครับที่จะดึงศักยภาพของ YPC มาใช้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรครับที่ว่าเรามีโครงการว่าเหมือนเราจะมีเราเป็นหน่วยงานรัฐเรามีข้อมูลนะครับว่าสินค้าเกษตรที่เรามีมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมมันถึงพัฒนาแล้วมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้มันสามารถไปได้อีกไหมเราก็มาดูว่าเกษตรกรนะครับเขามีข้อจำกัดยังไงแล้วเราก็เอาข้อจำกัดนั้นนะครับไปปรึกษากับตัว YEC หรือว่าภาคเอกชนนะครับว่าเขาสามารถช่วยเหลือหรือว่าต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ยังไงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับประมาณนั้น
1: นี่คือในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็ในเรื่องของตลาดนะฮะต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอย่างอื่นนี่ยกตัวอย่างบ้างได้ไหมฮะ
0: เรื่องการท่องเที่ยวครับสิ่งที่เราในนามของ YPC ครับพยายามคิดก็คือเราไม่อยากให้ระนองครับเป็นแค่จังหวัดที่ทุกคนผ่านมาแล้วผ่านไปเลยแต่อยากให้เป็นทุกคนผ่านมาและได้เที่ยวมีสตอรี่เทลลิ่งตลอดทางมีเรื่องราวมากมายให้คนให้สนใจครับแล้วก็คือเราคิดไปถึงแม้กระทั่งว่าเราจะทำยังไงครับให้เกิดการกระจายรายได้ไปถึงชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรแล้วก็คนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะคือตรงนี้นี่จริงๆแล้วนี่มันก็จะได้รับผลประโยชน์นี่กระทบกันไปนะคะประโยชน์ตรงนี้จะได้แบบคือ
0: ใน
1: ทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะกระจายเป็นวงกว้างกันเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรของเรานี่ก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนาจากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็เป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องของผลิตผลต่างๆนะคะเราต้องบอกว่าเราเดินมาไกลแล้วนะตอนนี้จนได้รับการยอมรับกันนะคะแล้วก็จะเป็นเกษตรแบบคนรุ่นใหม
0: ่
1: ที่เข้ามาดูแลตรงนี้กันด้วยแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ล่ะนะพี่อ้อได้คุยถึงเรื่องคนรุ่นใหม่กันแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ต้องทำอย่างไรนะคะถ้าว่าคนรุ่นใหม่ฟังรายการอยู่แล้วเขาอาจจะถามว่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างตรงนี
0: ้จริงๆอะครับการพัฒนาจังหวัดหรืออะไรก็ตามผมไม่ได้อยากให้มองว่าเราไม่ใช่ YPC เราไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งหน้าที่เราก็ไม่ทำแต่จริงๆเรื่องการพัฒนาจังหวัดหรือว่าการที่จะขับเคลื่อนงานอะไรครับทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้มันจะต้องเริ่มจากหนึ่งคือทุกคนก็ต้องเปิดใจเรียนรู้สองก็คือรู้จักคนที่หลากหลายสามกล้าเสนอความคิดเห็นครับและสี่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือลงมือทำคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของทุกคนใช่
1: ค่ะแล้วนี่ผู้ที่สนใจนี่ต้องการจะเข้ากลุ่มนี้เพราะว่าในเรื่องของ YEC นี่ก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนแต่ YPC นี่คือคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนี่เข้าร่วมกันได้นี่ตอนนี้แบบคือจะมีการเข้าร่วมยังไง

0: วิธีการอย่างไรกันบ้าง
1: คือจริงๆอะครับการทำงานอะมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้ามาเป็นYPC อะไรเงี้ยแต่เราสามารถเข้ามาจอยกับเขาได้ครับ YPC เวลาเขาจัดงานจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมของ YPC ค่อนข้างเยอะครับเรามีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะมากก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เหมือนใครมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับมีเพจนะคะมีเพจ YPC ละน้องก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้มีกิจกรรมอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างคะ
1: กิจกรรมขอเป็นความลับนิดนึงแล้วก็อยากให้ไปติดตามครับไปติดตามหน้าเพจของเรา YPC ละน้องได
0: ้ที่กำลังจะเกิดขึ้นบอกสักหน่อยไม่ได้เหรอฮะ
1: อะไรนะฮะ
0: ที่กำลังนั้นขับเคลื่อนกันอยู่นะ
1: เพราะว่าตอนนี้แหละครับ
0: เพราะว่าแบบจะเป็นการที่จะให้ผู้ชมที่ฟังกันอยู่แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะได้ทราบแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดประกายที่จะไปติดตามเพจกันนะฮะ
1: อ๋อก็จะเป็นโครงการกินซีซั่นนะครับถ่ายคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาหารเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดระนองที่มีการประกวดกัน
0: ที่มีการประกวดนี่เป็นหลักแสนเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะ
1: ก็ไปติดตามรายละเอียดกันได
0: ้ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่า
1: เป็นหนึ่งโปรเจกต
0: ์ที่ค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่ปังว้าวเลยนะสำหรับผู้ที่เป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟูต่างๆนะคะที่ต้องการจะผลิตคลิปนี่เป็นแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีแต่ในรายละเอียดตรงนี้จะต้องเป็นนำเอาเรื่องลับที่ไม่ลับของละนองนะมาบอกนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นเรื่องใหม่ๆด้วยนะแล้วก็อย่างน้อยๆ2อำเภอนะคะก็เกริ่นไว้ไหนๆเราก็คุยตรงนี้กันแล้วต้องบอกว่าในทุกภาคส่วนเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอยู่แล้วก็เป็นการเปิดมุมมองจริงๆแล้วละนองมีอะไรลึกๆเยอะเลยนะถ้าว่าเราได้ดูนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนี้น้องๆที่เข้ามาเที่ยวจากต่างจังหวัดนี้เขาจะไปหยิบมุมนั้นมุมนี้มาเราก็มองนะเขาเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วนี่ YPC ยังมีอะไรอีกเยอะเลยอยากให้น้องปันๆเล่าหน่อยได้ไหมฮะ
1: คือจริงๆอ่ะครับโครงการแต่ละโครงการอ่ะเราก็พยายามคิดแล้วก็พยายามเท่าที่ดูครับคือทุกคนพยายามหาจุดที่มันเป็นข้อจำกัดของจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็พยายามคิดที่จะแก้ไม่ใช่ว่าแก้ไขหรอกครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนทำให้มันดีขึ้น คือถ้าลำพังตัวพวกเราเอง YPC อะครับอาจจะทำได้ไม่ใหญ่หรือว่าไม่มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครั้งเดียวมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆแต่เราก็เปลี่ยนอยู่บ่อยๆเราก็พยายามปรับเปลี่ยนทำอยู่สม่ำเสมอครับเราก็หวังครับว่าวันหนึ่งจังหวัดเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีตามที่เราคาดหวังกัน
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาคการเกษตรนี่อยากให้เพราะว่านี่เราก็ในส่วนของการเกษตรนี่เราก็ขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่นะคะในเรื่องของการเกษตรนี่ YPC เข้าไปดูอะไรนี่ขอลึกตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมฮะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ตัวผมอะครับก็ในเวทีที่เราไปอบรม YPC กันครับผมก็จะรับผิดชอบอยู่ในกลุ่มของทางด้านการเกษตรเนา
0: ะ
1: และผมเองก็ทำงานอยู่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
0: ค
1: ือผมมีโครงการครับที่คิดไว้ครับว่าคือผมอะเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ระนองได้ปีหนึ่งมันก็มองเห็นปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับภาคการเกษตรอะครับก็เหมือนเรามีผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เรามีชุมชนที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับแต่ทำไมมันเกิดเป็นข้อสงสัยในตัวผมครับเกิดเป็นข้อสงสัยว่าทำไมเกษตรกรนะครับรู้ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาถึงไปต่อไม่ได้มันติดข้อจำกัดอะไร มันก็เลยเกิดเป็นไอเดียตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นนะครับทางท่านกสครับท่านอังคณาคณีกุลนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็เลยคุยกันว่าเราลองเอาแพทย์เอกชนมาคุยไหมมาคุยกันแล้วก็ดูว่าเขาจะสามารถตอบโจทย์ในจุดข้อจำกัดนะครับตรงนี้ภาคเกษตรชนสามารถช่วยเหลืออะไรเกษตรกรได้บ้างมันสามารถต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมได้ยังไงบ้างครับอันนี้คือโปรเจกต์หรือว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ในปีงบประมาณหน้าครับว่าจะทำ
0: ต่อยอดผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ใช
0: ่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอนนี้ในมุมมอง
1: ตอนนี้เหรอครับตอนนี้คือยังไม่ได้โฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำนำเป็นข้อมูลอะครับออกมาที่เรามีว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจหรือว่ามีเกษตรกรอยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ ค่ะแล้วก็คือจริงๆในภารกิจของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จระนองคุณต้องบอกว่ามีเยอะแยะทีเดียวนะคะมีภารกิจอะไรกันบ้างคะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนในกรณีที่เกษตรกรนะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับเขามีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามอยากได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องปศุสัตว์ประมงหรือว่าเรื่องเกษตรนะครับก็สามารถขึ้นมาประสานงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เราเป็นหน่วยงานประสาน10ทิศครับพร้อมยินดีเลยครับที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคน
0: ชอบคำนี้มากเลยประสาน10ทิศนะคะคือจริงๆแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่
1: ใช
0: ่นะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระนองนะคะก็จะมีการประสานไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะคะสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ยังมีอื่นๆนะคะหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพราะว่าถ้าว่าท่านได้ไปดูการทำงานนี้เขาจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะในการลงทำงานเขาลงกันเป็นทีมเลยนะนะทีมใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็มีอะไรที่อยากจะให้ชาวระนองได้ทราบในเรื่องของผลดีตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่า YPC นะคะคือกลุ่มนะคะของคนที่บางคนมองว่าเป็นธุรกิจหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะเราก็ได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นอาจจะเป็นพนักงานเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเกษตรกรหรือคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆก็ได้แต่ก็ต้องมีมุมมองของตัวเองคือจริงๆแล้วนี่ก็หมายความว่าคนที่มีมุมมองมีวิสัยทัศน์นี่นำมารวมกันเพื่อที่จะตกผลึกนะคะความคิดตรงนี้นะคะเพื่อที่แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็จะตกผลึกความคิดตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้มีเป้าหมายแล้วล่ะตอนนี้ก็จะได้เดินไปด้วยกันในการพัฒนาจังหวัดในมุมมองตรงนี้นี่น้องมองว่ามีผลดีอย่างไรบ้าง
1: ผมมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นจุดเปลี่ยนเล็ก
0: ๆ
1: เป็นการทำงานรูปแบบใหม่เป็นมิติใหม่ของการทำงานเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเขาเรียกอะไรเหมือนการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆในจังหวัดครับที่มันยังคงอยู่กับสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยครับ
0: นะก็เราก็จะได้เห็นนะคะในการเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไปเมื่อ YPC ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วของระนองรุ่นที่1แต่เป็นรุ่นที่120
1: 122ของประเทศ
0: 22ของประเทศนะคะก็เอ๊ะทำไมเราถึงเป็นรุ่นนี้เพราะว่าคือจังหวัดอื่นเขามีก่อนหน้านี้หรือไงอ๋อค่ะแล้วก็รุ่นที่หนึ่งของเรานี่มีมาเมื่อไหร่แล้วคะเนี่ย
1: เพิ่งมีไปสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อประมาณเดือนผมจำเดือนประมาณมิถุนาครับเราเพิ่งอบรมกันไปใช่
0: ใครเป็นผู้ริเริ่มตรงนี
1: ้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านราชันมีน้อยครับผู้ว่าราชการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
0: ้
1: ครับแล้วก็ร่วมมือกับทางหอการค้าครับจังหวัดก
0: ็
1: คลอดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา
0: อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นเลย
1: ใช่
0: นะก็คือจังหวัดบูรณาการกับหอการค้าจังหวัด
1: ใช่
0: เพื่อที่จะให้กลุ่ม YPC เกิดขึ้น
1: ใช่
0: ตรงนี้มีอะไรที่จะฝากถึงคนรุ่นใหม่ของระนองไหมคะจังหวัดอื่นๆเขาก็ติดตามอยู่ด้วยนะตอนนี้น้องปันค่ะเพื่อที่จังหวัดอื่นๆเขามี YPC ไหม
1: มีครับมี
0: นะถ้าอย่างนั้นก็ฝากถึงระนองแล้วก็ฝากถึงกระบี่พังงาภูเก็ตกันด้วยเพราะเขาก็กำลังรับฟังกันอยู่นะฮะ
1: จริงๆอะครับเรื่องของการพัฒนาจังหวัดของตัวเองโดยเฉพาะจังหวัดระนองครับอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะครับเพราะจริงๆแล้วทุกคนอะมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้เราไม่จำเป็นครับที่ว่าเราจะต้องเริ่มจากโครงการใหญ่ๆบางครั้งเราจะเกิดจากการตั้งคำถามว่าเราทำอะไรครับให้บ้านของเราดีขึ้นหรือยังแล้วเราก็คำถามนั้นนะครับไปคุยกับคนอื่นจาก1คนเป็น2คนจาก2คนกลายเป็นเครือข่ายแล้วก็มาเชื่อมโยงกันครับประมาณนี
0: ้ค่ะแล้วเราก็เลยนึกย้อนภาพไปนะบางครั้งนี่เราเห็นในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆเอ๊ะเราก็มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นๆ นะฮะตอนนี้เปิดช่องทางให้แล้ว
1: จริงๆดีครับดีเวลาเราเกิดคำถามเอ๊ะหรือว่าเก ิดข้อสงสัยครับมันสามารถคิดแตกต่างได้มองเห็นต่างได้มันเป็นแล้วแต่มุมมองเราคิดต่างเราเห็นต่างได้แต่เราไม่แตกแยกครับ
0: ใช่ค่ะก็หมายถึงว่าเป็นการนำเอาความคิดต่างๆนี
1: ่
0: มาตั้งโต๊ะพูดคุยเจรจากันเพราะบางครั้งนี่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกมุมมองนึงนะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยที่ท่านต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาตรงนี้คือมาจอยมาแชร์ความคิดมาแชร์ไอเดียกันนะคะว่าเอจังหวัดจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีมุมมองยังไงจังหวัดจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะคนรุ่นใหม่มีอะไรมีประเด็นอะไรที่มองว่าการท่องเที่ยวของระนองนี่ควรจะเดินไปในด้านไหนกันแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ยังไงนี่สำหรับผู้ที่สนใจนี่เขาจะเข้าร่วมตรงนี้ยังไงได้บ้าง
1: ก็ตอนนี้ของรุ่นที่2ยังไม่มีออกมาแน่ชัดนะครับสามารถก็จริงๆก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ครับผ่านเพจของเราได้เลย
0: ที่
1: สีระนอง
0: ตอนนี้รุ่นที่1ของระนองนี่มีกี่คนคะ
1: มี60คนครับเป็นจากภาครัฐแล้วก็เอกชน
0: ค่ะ60คนภาครัฐนี่
1: ภาครัฐทุกหน่วยงานครับ
0: ทุกหน่วยงานเลย
1: ครอบคลุมเลยครับ
0: ครอบคลุมนะคะคนรุ่นใหม่ทุกหน่วยงานแล้วก็มาบูรณาการทำงาน
1: ทุกด้านเลยใช่
0: ทุกด้านแล้วก็เอกชนส่วนมากจะเป็นด้านไหน
1: เอกชนก็ครอบคลุมทุกด้านเลยครับ
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: คือเอามาโคกันเลยเวลาเราจัดอบรมครับคือทำเป็นกลุ่มแต่ละด้านแต่ละด้านคือครบทุกด้านเลยด้านเกษตรด้านท่องเที่ยวด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับมีครบทุกอย่างเลย
0: ค่ะเอาเหมือนอายุพี่อ้อนี่สามารถจะร่วมได้ไหมยังเงียบเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระนองนะคะเราก็มีการขับเคลื่อนด้วย YEC นะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะแต่ตอนนี้เรามีคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มนึงที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยคือYPC นะคะที่ระนองได้ผลิตขึ้นมาตอนนี้มี60คนแล้วในรุ่นที่1นะคะในการพัฒนาจังหวัดระนองด้วยพลังของคนรุ่นใหม่กันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องปันปันคุณภัทรเมธาสิทธิ์โกยวานิชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะที่ได้มาพูดคุยให้เราได้จุดประกายความคิดว่าอ้อตอนนี้มีรุ่นที่1แล้วนะอยากจะสมัครรุ่นที่2รอติดตามทางเพจของ YPC ระนองกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้พบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่นะคะเราก็จะเริ่มทักทายกันตั้งแต่เวลา9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.ครอบคลุมทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองค่ะช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จบลงเรียบร้อยแล้วก็พบกับทีมงานสหทภูเก็ตนะคะวันนี้อภิสราคงวณีผู้ดำเนินรายการของสวทระนองและคุณภัทรเมธาสิทธิ์โกยวานิชนะคะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษาน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
3: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
2: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
3: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:07 น.จนถึง 11:00 น.โดยประมาณครับวันนี้นะครับก็เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมครับสทภูเก็ตครับสทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตวีรสายครับเป็นผู้ที่ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

2569นะครับก่อนมาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับข่าวแรกนะครับผมเริ่มกันที่ข่าวของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับอิสราภักดีท่านก็ได้ลุยรักษาสิทธิผู้โดยสารนะครับสั่งสคบเนี่ยสอบปมขายตัวเกินที่นั่งดันคุมสัญญาบริการสายการบินทั้งระบบครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบใจคนเดินทางทุกคนนะครับกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับเลือกที่นั่งและจ่ายค่าอาหารล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงวันเดินทางเนี่ยกลับไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะครับเนื่องจากสายการบินเนี่ยขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่งหรือโอเวอร์บุ๊กกิ้งครับจนผู้โดยสารต้องควักเงินซื้อตั๋วใหม่ของสายการบินอื่นเองนะครับล่าสุดนะครับท่านสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยโดยทางสายการบินนะครับชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ยมีที่นั่ง189ที่นั่งแต่มีการจองมากถึง191รายนะครับหรือก็คือ191ที่นั่งนั่นเองซึ่งผู้ร้องนะครับก็มาเช็คอินเป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธแม้สายการบินจะเสนอเงินชดเชย 1,500 บาทพร้อมเปลี่ยนเที่ยวบินให้นะครับแต่ผู้โดยสารไม่รับข้อเสนอเพราะต้องรีบเดินทางเรื่องนี้นะครับท่านสุภมาศนะครับก็ได้เน้นย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาบริการเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินถูกต้องทุกอย่างนะครับตั้งแต่ต้นความเสี่ยงไม่ควรถูกผลักมาให้ผู้โดยสารนะครับก็คือไม่ควรจะให้ผู้โดยสารเนี่ยรับภาระเพียงฝ่ายเดียวจึงได้สั่งการให้สคบขยายผลตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาข้อความโฆษณาและค่าบริการเสริมครับพร้อมเตรียมศึกษาแนวทางกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเพื่อเป็นการวางมาตรฐานที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคทั้งระบบเลยนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านใดเจอปัญหาลักษณะนี้ก็ขอให้เก็บหลักฐานการจองและการชำระเงินไว้ให้ครบนะครับแล้วแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีนะครับหรือร้องเรียนผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ได้ทันทีครับก็นี่แหละครับผมท่านสุภมาศนะครับไม่นิ่งนอนใจพยายามผลักดันนะครับให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยได้รับความเป็นธรรมนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งข่าวหนึ่งเรื่องหนึ่งราวกันนะครับกับประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับเพราะประเทศไทยเตรียมส่ง CE7 Match นะครับขึ้นสำรวจดวงจันทร์24สิงหาคม2569นี้แล้วร่วมภารกิจยานจางขอไปครับยานฉางเอ๋อ7นะครับต้องบอกว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออว.โดยดร.เพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงอว.นะครับได้ออกมาเชิญชวนคนไทยเนี่ยร่วมปักหมุดนับถอยหลังสู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครับในการนำส่ง CE7 Match อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยครับขึ้นสู่อวกาศเพื่อร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ภายใต้โครงการฉางเอ๋อ7นะครับของประเทศจีนอุปกรณ์ CE7 Match นะครับถือเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติที่ต้องบอกว่าได้รับการคัดเลือกครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อใช้ศึกษารังสีคอสมิกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ครับโดยได้มีการกำหนดการปล่อยจรวดลองนะครับผม Mars 5 Y14 นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมตรงนี้อาจไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลงนี่หมายถึงเป็นตำนานของมังกรหลงนะครับของประเทศจีนส่วนฉางเอ๋อก็เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะครับก็อาจจะอ่านว่าหลงนะครับผมนะครับอุปกรณ์ของไทยเนี่ยขึ้นสู่อวกาศนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2519เวลา7นาฬิกานะครับหรือก็7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนั่นแหละครับ
อุปกรณ์ไทยก็จะขึ้นสู่อากาศไปด้วยนะครับผมจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศหวนช้างมณฑลไหหนานนะครับประเทศจีนโดยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยจะเดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปล่อยจรวดในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ได้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับในวันที่24สิงหาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นหรือ 6:00 นเป็นต้นไปนะครับผ่านทางเพจนาริตนะครับ NARIT นะครับกระทรวงศึกษาธิการไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube narit underscore thailand นะครับก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เราถ่ายทอดสดได้เลยนะครับถือว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนก็ประทับใจนะครับแน่นอนแหละนะครับผมที่คนไทยของเราสามารถนำอุปกรณ์ที่เป็นที่น่าสนใจเป็นที่ยอมรับนะครับขึ้นสู่อวกาศกับยานฉางเหอ7นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้กับคนไทยเป็นแรงบันดาลใจผู้หญิงดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยเองในหลายๆคนด้วยที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของดาราศาสตร์นะครับคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าความสามารถนะไม่เป็นรองประเทศไหนจริงๆนะครับคนไทยเก่งมากๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีแรงผลักดันทางใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันได้มากแค่ไหนนะครับสภาพแวดล้อมการส่งเสริมทางครอบครัวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นแรงใจให้กับคนที่พยายามสู้พยายามนำตัวเองนะครับก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์เข้าสู่วงการการท่องอวกาศการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้ครั้งเรื่องราวครั้งนี้นะครับสามารถจุดประกายไฟทำให้หลายคนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเบรกแรกนะครับผมเดี๋ยวเบรกต่อไปก็จะเป็นในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจบไปกับช่วงของข่าวในประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับเช่นเคยเลยนะครับช่วงนี้ก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมาฝากกันนะครับผมประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา15นาฬิกานะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายนะครับร่วมกันลงมือปลูกผักสวนครัวบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับมาต่อยอดนะครับปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคณะเนี่ยยังได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเพื่อนำขยะอินทรีย์แล้วก็เศษอาหารต่างๆกลับมาทำเป็นปุ๋ยมากหมุนเวียนนะครับใช้ปลูกผักนะครับถือเป็นการเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นข่าวน่ารักน่ารักที่เป็นการน้อมนำนะครับผมแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็น้อมนำนะครับผมมาปฏิบัตินะครับให้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนนั่นแหละครับซึ่งโครงการกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับเป็นการที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นแหละที่จะทำให้ประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยรู้จักการลดรายจ่ายในการประหยัดนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับมันมีความหมายแฝงอยู่นะครับผมบ้านนี้มีรักชื่อก็บอกอยู่นะครับเป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับผมสร้างกิจกรรมร่วมกันทำให้ครับจากที่ปกติเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเยาวชนเด็กๆเนี่ยมักจะติดมือถือติดคอมพิวเตอร์ใช้เวลาว่างกับสิ่งเหล่านั้นซะเยอะบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เราจะโทษแต่ตัวเด็กและเยาวชนไม่ได้นะครับผู้ใหญ่เองคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติพี่น้องคุณป้าคุณตาคุณยายผู้ปกครองเนี่ยควรจะให้เวลานะผมใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับถ้าเราใช้กำลังในการบังคับว่าเนี่ยโลกโซเชียลโลกดิจิทัลเนี่ยมันไม่ดีผมว่ายังไงก็เกิดอาการต่อต้านแน่นอนนะครับและไม่ใช่ว่าดิจิทัลเนี่ยยุคดิจิทัลเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกันให้เข้าใจใช้เวลาว่างบางส่วนนะครับเน้นว่าบางส่วนเนี่ย กับครอบครัวแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวอย่างเท่าๆกันปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวเนี่ยจะถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็จะเกิดตามสโลแกนตามชื่อเลยนะครับว่าบ้านนี้มีรักแล้วก็มีการปลูกผักกินเองด้วยนะครับผมถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องที่ยังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับกับงานบุญประเพณีครั้งใหญ่ของท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมที่ผ่านมาที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับท่านชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านรอมฎอนฮายีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติครับเนื่องในประเพณีเทกระจาดพ้อต่อนะครับครั้งที่2ประจำปี2569นะครับงานนี้ต้องบอกว่าทางด้านท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมถึงพี่จูเรวดีนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมทำข่าวแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เก็บบุญนะครับผมมาฝากกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามครับที่สืบทอดนะครับกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยพร้อมกันนี้นะครับทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเนี่ยก็ยังมีการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะครับจำนวน 3,000 ชุดเลยแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันน้ำใจสะท้อนถึงวิถีแห่งความศรัทธาแล้วก็การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในสังคมชาวภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องราวที่เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยช่วงนี้ผมจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่ดีก็จะทำยังไงไ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับนายไตภพลิ้มประพันธ์นะครับนำทีมเปิดงานครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลกระบี่ครับคนทัพร้านเด็ดร้านดังเนี่ยกว่า60ร้านทั่วประเทศเลยมาเสิร์ฟความอร่อยนะครับภายในงานเนี่ยจัดเต็มไฮไลท์เมนูพื้นถิ่นเมืองกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกิ้งโชว์เมนูฟินยองเช่เม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับข้าวมันหอยกระติบกุ้งผัดเคยฉลูสตอเมนูอาหารถิ่น The Lost Taste ก็มานะครับแล้วก็กาแฟขอไปครับกาแฟโรบัสต้า GI สายพันธุ์พื้นเมืองรางวัลแชมป์ประเทศครับก็ยกทัพกันมาเป็นขบวนเลยแหละครับให้เขาเรียกว่ามาเป็นไฮไลท์ในงานครั้งนี้นะครับสายกินชาวกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยเพราะงานนี้นะครับยังจัดอยู่นะครับยังจัดยาวๆให้ได้ชิมให้ได้ช็อปกันจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ใครที่อยู่แถวๆกระบี่หรือว่าอยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับแล้วชอบนะครับผมในเรื่องของการกินแนะในเรื่องของการรับประทานของอร่อยก็ไปกันได้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับใครไปวันที่22ก็ไม่เจอแล้วนะครับงานไปได้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมเท่านั้นนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับจังหวัดพังงานะครับก็ต้องบอกว่ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ดีมากๆในการลดภาระค่าของชีพของคนที่อาศัยอยู่ในพังงานะครับก็ต้องบอกว่ามีการเชื้อเชิญนะครับผมไปเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงาปี2569นะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะครับไข่ไก่ถูกและดีนะครับผมมีที่อำเภอเมืองพังงานะครับผมวันที่17ถึง19สิงหาคมนะครับหรือก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นั่นแหละครับแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคม2569นะครับก็ไปกันได้นะครับซึ่งจุดที่1เนี่ยอยู่ที่ร้านไข่ไก่แป๊ะเซ้งนะครับตลาดสดกราภูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับเวลาขายเนี่ยก็ตั้งแต่ตีห้าเลยนะผมจนถึงเที่ยงหรือจนกว่าสินค้าจะหมดซึ่งผมก็คาดว่าไม่น่าจะถึงเที่ยงนะครับให้รีบไปกันให้ไวเลยนะครับส่วนจุดที่สองเนี่ยอยู่ที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาฝั่งตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ครับก็อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเช่นกันครับเวลาขายเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมก็อยู่ที่7โมงถึงบ่าย2นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอันนี้ก็ต้องรีบไปเช่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับพบกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยราคา125บาทต่อแผงจากที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา145บาทนะครับแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองนะครับราคา120บาทต่อแผงปกติเนี่ย140บาทนะครับผมก็แวะเวียนไปดูกันได้นะครับก็ใครที่อยากจะประหยัดกันสักนิดนึงเนี่ยก็ไปกันได้นะครับงานกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569นะครับ2จุดอย่างที่เราบอกไปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาใครสงสัยนะครับก็โทรไปได้นะครับผมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็โทรได้เช่นกันนะครับเอาละครับจบไปแล้วสำหรับจังหวัดพังงาและมาที่จังหวัดสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือจังหวัดที่มีภูเขาหญ้านะครับผมเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อันดามันน่าจะเดากันได้ไม่ยากแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดระนองนั่นเองนะครับจังหวัดระนองนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับอย่างล่าสุดก็มีในเรื่องของระนองมิวสิกเฟสติวัลไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองในช่วงนี้นะครับกิจกรรมเยอะขึ้นแน่นขึ้นเยอะมากๆนะครับผมและก็ล่าสุดนะครับที่เป็นเขาเรียกยังไงดีมีกระแสไปในโลกออนไลน์ที่จังหวัดระนองนี่แหละครับที่เราจะเห็นพยูนนะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือพยูนที่มาเกยตื่นแล้วก็กลับสู่ท้องทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นครับจังหวัดระนองเลยจัดกิจกรรมเลยนะครับ

พยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับก็เป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พยูนแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคม2569ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้ท่านวิทรัตน์รามันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติประจำปี2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยนะครับต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมวันพยูนแห่งชาติในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการสืบเนื่องนั่นแหละครับจากวันที่17สิงหาคมของทุกปีนะครับก็มีการกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงมาเรียมและยามิวพยูนน้อยที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญนะครับในการสร้างกระแสการอนุรักษ์พยูนและทรัพยากรทะเลของประเทศไทยครับอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ของพยูนและแหล่งหญ้าทะเลครับซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียแหล่งอาหารนะครับขยะทะเลและกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้นะครับผมแหล่งหญ้าทะเลแล้วก็การอนุรักษ์แหล่งคุ้มครองพยูนนะครับแล้วก็มีการสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากด้วยนะครับโอ้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดแต่ไม่มีความรู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงให้สัตว์หายากเหล่านี้รวมถึงพายุเนี่ยปลอดภัยนะครับผมไม่แย่ลงกว่าเดิมไม่ใช่ฉันเข้าไปด้วยความไม่รู้มีแต่จิตใจที่อยากจะช่วยแต่ขาดความรู้อันนี้อาจจะสร้างผลลบให้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าถึงเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วเราไม่สามารถหาการช่วยเหลือได้จริงๆนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้ทำสิ่งที่เราคิดว่ามันจะปลอดภัยต่อสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปการมีความรู้เนี่ยย่อมดีกว่าไม่มีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็การสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีด้วยภายใต้หัวข้อพยูนคนระบบนิเวศทะเลครับแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุนะครับจำนวน5ตัวและกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนเนี่ยก็มีด้วยนะครับพร้อมทั้งนำขยะที่เก็บมาได้เนี่ยมาคัดแยกชั่งน้ำหนักตามแบบบันทึกข้อมูล ICC นะครับก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองนี่แหละครับผมข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรามีแต่เรื่องราวที่ชวนให้ประทับใจนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอีกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็พูดแต่เรื่องนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ขอให้เกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปนะครับให้มีแต่กิจกรรมดีๆกิจกรรมพลังบวกนะครับสร้างเสริมสร้างพัฒนายกระดับนะครับผมกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับเหมือนอวยพรเลยแหละครับผมก็เป็นจิตใจที่อยากจะส่งเสริมนั่นแหละครับเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วการพูดมายืดยาวเลยนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันของเราในวันนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตลาตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากรายการเล่าข่าวดามันนะครับท่านที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามได้ที่คลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์ วีระไสยแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
2: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
3: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
8: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
10: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2 แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สภาพมาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง13%สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับเอามันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออลา
1: ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
2: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
0: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ในโลกนี้ถูกเขาสรรเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองคือว่าในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

คุณกำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวท.พังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวท.ภูเก็ตกระบี่ระนองและตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันนี้ค่ะวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซียรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้น้องน้ำฝนก็มากับบรรยากาศอย่างนี้ค่ะเสียงจากข้างนอกจากห้องส่งนะคะก็มีเสียงฝนนะคะมาพร้อมฝนจริงๆด้วยนะคะวันนี้เนาะพบกันเช่นเคยคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในบรรยากาศที่น้ำฝนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะก็ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะณตอนนี้เลยก็มีฝนตกอยู่นะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีฝนตกมาตั้งแต่ตอนหัวรุ่งแล้วค่ะตอนรุ่งเช้านะเช้ารู่ใช้คำนี้ละกันถ้าใช้คำว่าหัวรุ่งเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะโอเคหลังจากนั้นก็มีแดดนิดหน่อยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีเมฆมากในส่วนของชายฝั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของทะเลก็ยังคงมีคลื่นที่ยังคงสูงอยู่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะตามติดในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เยือนออสเตรเลียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของการเน้นย้ำในเรื่องของฐานการผลิตโลกนะคะซึ่งทางกระทรวงการกระทรวงพาณิชย์นาเองนะคะก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วก็มีการเชิญชวนนักลงทุนภาคธุรกิจของสหรัฐนะคะแล้วก็มาร่วมลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของประเด็นการยกระดับการป้องกันประเทศนะคะรับในส่วนของโลกแห่งความไม่แน่นอนนะจากภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิตินะคะแล้วก็ยังย้ำแนวเรื่องของความมั่นคงในภารกิจของประเทศไทยของเรานะคะต้องติดตามแนวเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับในพื้นที่จังหวัดพังงานะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดก็มีการเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ราคาถูกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งกันสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสเยือนรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะสานต่อพันธมิตรพันธภาพมิตรภาพค่ะขออภัยคุณผู้ฟังสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียนะคะแล้วก็เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเรสบิสลีนะคะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซอร์เวลนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะเพื่อที่จะมีแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะนะห้องDrawing Room นะทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซอร์เวลนะเครือรัฐออสเตรเลียค่ะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการเยือนในครั้งนี้ค่ะนับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะพร้อมชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและก็ชื่นชมผู้สำเร็จราชการที่ให้ความสำคัญและก็มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าค่ะในปัจจุบันค่ะมีชาวไทยในรัฐนิวเซอร์เวลนะคะประมาณ 30,000 คนแล้วก็เป็นนักเรียนไทยนะคะนักศึกษาไทยค่ะประมาณ 10,000 คนค่ะซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยค่ะการเลกเปลี่ยนนักศึกษานะคะการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตนะคะรวมไปถึงยินดีแล้วก็ยินดีต่อการเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี2568ค่ะมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียนะเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนค่ะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่แน่นแฟนแล้วก็มีพลวัตระหว่างกันทั้ง2ประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นของทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์กันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade and Investment Summit นะคะแล้วก็โดยจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยหอการค้าอเมริกาในประเทศไทยและก็หอการค้าสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า200ปีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันเนื่องในโอกาสที่อเมริกานะคะครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศค่ะตลอดระยะเวลา2ทศวรรษครึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกนะคะและขณะนี้ค่ะโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งรูปแบบการค้าและก็ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเทศไทยค่ะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกโดยการยกระดับบทบาทของไทยนะคะให้เป็นฐานการผลิตระหว่างของหน่วยห่วงโซ่อาหารนะที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือค่ะสำหรับภูมิภาคและก็ตลาดโลกนะคะที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะปัจจุบันสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะคะและก็เป็นตลาดการส่งออกลำดับหนึ่งของไทยด้วยมีบริษัทอเมริกันนะหลายร้อยแห่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะมีมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะก่อให้เกิดการจ้างงานหลากหลายตำแหน่งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยนึงด้วยนะคะสำหรับทิศทางในอนาคตนะคะประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจรายได้สูงนะคะโดยรัฐบาลนะจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็รวมไปถึงพลังงานสะอาดนะคะเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์ค่ะแล้วก็พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนและก็ภาคธุรกิจสหรัฐอเมริกานะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่นะคะแล้วก็โอกาสใหม่แล้วก็ความมั่งคั่งร่วมกัน ซึ่งไทยเองนะคะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้การลงทุนนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตไปในระยะยาวอีกทั้งค่ะยังส่งเสริมผลักดันในเรื่องของกรอบความตกลงการค้านะคะต่อค่าตอบแทนระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะซึ่งได้กำหนดการเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีนะเป็นครั้งที่3ในปีนี้เพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของการเจรจากับคุณผู้ฟังให้สามารถหาข้อสรุปได้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผลลัพธ์ที่สมดุลระหว่างทั้ง2ฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างโอกาสนะคะที่จะสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะให้การลงทุนของต่างชาตินะคะมาดำเนินธุรกิจแล้วก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐกันด้วยค่ะมาดูในเรื่องของถัดมานะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆนะคะประเทศไทยของเรานะคะก็จะชู6ประเด็นค่ะยกระดับการป้องกันประเทศรับโลกแห่งความไม่แน่นอนจากภัยคุกคามหลายมิตินะคะแล้วก็ย้ำความมั่นคงเป็นภารกิจของทั้งประเทศค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในงานไทยแลนด์ Security Dialogue 2026นะคะในหัวข้อการป้องกันประเทศและก็ความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนค่ะโดยเสนอกรอบการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งใน6ประเด็นสำคัญนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยของเรานะคะในการป้องกันรับมือนะคะรวมไปถึงการปรับตัวส่งต่อไปยังการฟื้นตัวจากภัยคุกคามในอนาคตค่ะซึ่งมีในส่วนของประเด็นสำคัญนะคะ6ประเด็นได้แก่ค่ะประเด็นแรกนะคะมองในเรื่องของภัยคุกคามให้กว้างค่ะและมองให้เป็นก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะภัยคุกคามก็ได้เปลี่ยนจากภัยทางทหารแบบดั้งเดิมนะคะสู่ภัยคุกคามแบบผสมผสานค่ะซึ่งมีทั้งใส่ทางไซเบอร์นะคะสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะปัญญาประดิษฐ์นะคะรวมไปถึงโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับการโจมตีการสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็โรคระบาดรวมไปถึงภัยพิบัติกันด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะยกระดับความพร้อมของกองทัพนะคะจากความพร้อมด้านยุทธปกรณ์นะคะสู่ความพร้อมของทั้งระบบนะคะโดยกองทัพเองนะคะต้องพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทั้งหลากหลายมิติกันเลยนะคะประเด็นที่3ค่ะการสร้างความได้เปรียบจาก5ปัจจัยนะคะได้แก่เรื่องของคนค่ะข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและก็ความเชื่อค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อของประชาชนนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติค่ะแล้วก็ในส่วนของการสร้างความพร้อมในด้านวิกฤตนะคะในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมพร้อมการตอบสนองแล้วก็การฟื้นฟูอันนี้จะต้องในเรื่องของเตรียมความพร้อมกันอย่างเข้มข้นค่ะในส่วนของประเด็นที่5นะคะ เปลี่ยนจากซื้ออาวุธสู่การสร้างขีดความสามารถของประเทศนะคะประเทศไทยของเราไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตทุกอย่างเองค่ะแต่ต้องมีความสามารถในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะและจำเป็นต่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศกันด้วยโดยเฉพาะโดรนแล้วก็ระบบไร้คนขับนะคะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่6นะคะรักษาความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ค่ะโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะต้องสามารถพูดคุยกับทุกฝ่ายร่วมมือกับทุกฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะต้องสามารถตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าความมั่นคงในทศวรรษที่21นี้นะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างกำลังรบเท่านั้นแต่คือการสร้างความสามารถของประเทศไทยให้อยู่รอดปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยตนเองค่ะ ประเทศที่มีความมั่นคงนะคะไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามนะแต่เป็นประเทศที่มีภัยคุกคามมาจนถึงแล้วก็ยังสามารถยืดหยุ่นตัดสินใจแล้วก็เดินไปต่อเดินหน้าไปต่อได้นี่คือโจทย์ของในเรื่องของการป้องกันประเทศในยุคของความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นความมั่นคงที่ทุกภาคส่วนค่ะที่จะต้องร่วมกันสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้ออกมากล่าวกับปกถานะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันในกรณีปมซื้อขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะจากสายการบิน1นะคะซึ่งทางตอนนี้ค่ะทางสคบก็ไม่นิ่งดูดายนะคะก็เตรียมเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาฟังประเด็นนี้ในช่วงหน้ากันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความ

ลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะมาตามติดในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีการขายตั๋วเกินที่นั่งนะคะของสายการบินในสายการบินหนึ่งนะคะทางสคบเองก็ลุยตรวจรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารนะคะก็สั่งในเรื่องของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้ติดตามแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าในกรณีนี้กันด้วยค่ะนางสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีขอพยากรคุณผู้ฟังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบค่ะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่าได้จองตั๋วโดยสารสายการบินภายในประเทศล่วงหน้านะคะซึ่งพร้อมทั้งเลือกที่นั่งแล้วก็ชำระค่าบริการอาหารบนเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อเดินทางไปถึงวันที่ต้องเดินทางนะคะกลับไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะจนต้องไปซื้อบัตรโดยสารของอีกสายการบินหนึ่งด้วยตนเองนะคะจากการติดตามกรณีดังกล่าวก็เป็นการสานต่อตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนค่ะโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับในเรื่องของความเสียหายจากการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะทางนางสาวสุภมาศนะจึงได้กำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจการบริการที่มีการชำระเงินแล้วล่วงหน้านะคะเป็นแนวเรื่องของภารกิจเชิงรุกของสคบเลยนะพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบทั้งเงื่อนไขสัญญาการโฆษณาแล้วก็การให้บริการควบคู่กันไปนะพร้อมที่จะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เกิดปัญหานี้นะเกิดขึ้นซ้ำกับผู้บริโภครายอื่นอีกนะคะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบกรมคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหนึ่งนะคะก็ได้ประสานสายการบินที่ถูกร้องเรียนโดยสายการบินชี้แจงว่าเที่ยวบินดังกล่าวค่ะมีจำนวนการจอง191รายนะคะขณะที่มีที่นั่ง189รายที่นั่งเท่านั้นเองนะผู้ร้องเรียนนะก็มาแสดงตนเช็คอินภายในกรอบเวลาที่กำหนดแล้วก็เป็นรายสุดท้ายจึงถูกปฏิเสธในการรับขนในเรื่องของโดยสารการบินนะระบุว่าให้ผู้บริษัทเนี่ยที่สมัครใจสละที่นั่งแล้วก็แต่ก็ไม่มีผู้โดยสารผู้ใดนะที่มีความประสงค์และได้เสนอในเรื่องของเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินให้ใหม่แล้วก็พร้อมมอบคูปองอาหารแต่ผู้ร้องเรียนไม่รับข้อเสนอและเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่นตั๋วเครื่องบิน1ใบคือสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการนะคะแต่เมื่อผู้บริโภคชำระเงินแล้วเลือกที่จะนั่งแล้วก็เลือกที่จะจ่ายบริการเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังคือการได้รับการบริการที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่ต้องมารับภาระเพิ่มเติมในวันเดินทางค่ะทั้งนี้ค่ะนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้สคบค่ะขยายผลกรณีดังกล่าวค่ะไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบทั้งเงื่อนไขสัญญาการซื้อตั๋วของตัวโดยสารนะคะการคิดค่าบริการเสริมเช่นการเลือกที่นั่งแล้วก็การสั่งอาหารล่วงหน้าที่ผู้บริโภคชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับบริการรวมถึงค่าข้อความที่โฆษณาที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว

ก็จะมีในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าในส่วนของกิจกรรมแล้วก็จุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ภายใต้โครงการในภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะยกสินค้าของดีของเด็ดของเมืองพังงานะคะแล้วก็ของสดใหม่จากผู้ประกอบการนะคะมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เลือกชมเลือกชิมแล้วก็เลือกแชร์กันนะห้ามพลาดในเรื่องของสินค้าคุณภาพอาหารจานเด็ดจากของฝากชุมชนแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษทั้ง3วันค่ะซึ่งกิจกรรมนะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่19สิงหาคมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่จะเป็นไฮไลท์นะคะก็เชิญชวนในเรื่องของกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เวลา 16:30 นของทุกวันนะคะซึ่งจะมีกันทั้ง3วันแหละเมื่อวานก็น้องฝนก็ได้ไปดูแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะคะมาออกจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่ในชุมชนของเรานี่เองค่ะกิจกรรมยังมีต่อเนื่องนะคะในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมในกิจกรรมนี้กันได้ค่ะมาดูในส่วนของสินค้าราคาดีของดีราคาถูกกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของไข่ไก่ถูกนะของดีที่อำเภอเมืองพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่จังหวัดพังงานะคะของปี2569ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเองนะคะก็เชิญชวนเลือกซื้อไข่ไก่ราคาถูกในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่นะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะวันที่17ถึง19นะสิงหาคมแล้วก็วันที่24ถึง27สิงหาคมค่ะจุดแรกนะคะก็จะขายกันที่ร้านไข่ไก่แปะเซ้งนะคะตลาดสดกลาภูงานะคะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะก็ขายจะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเที่ยงวันนะหรือว่าจะขายจนสินค้าจะหมดนะคะและจุดที่2ค่ะก็จะขายที่ร้านอันนาไข่ไก่สดเมืองพังงาค่ะอยู่ตรงกันข้ามร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์นะอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะจะเริ่มขายตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะพบกันกับการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั้งไข่ไก่เบอร์1นะคะราคาแผงละ125บาทนะคะจากปกติราคา145บาทอันนี้ต่อแผงนะสำหรับเบอร์ไก่ไข่ไก่เบอร์2ค่ะคุณผู้ฟังราคา120บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ140บาทไข่ไก่สดจากฟาร์มราคาประหยัดแล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนกันด้วยอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังมี2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะก็คือ17ถึง19สิงหาคมนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ24ถึง27สิงหาคมก็อย่าลืมไปซื้อไข่ไก่ราคาถูกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงท้ายค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามแนวเรื่องของช่วงท้ายของรายการนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยฝนที่ตกมากนะคะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกแล้วก็ฝนที่อาจจะตกหนักมากนะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมไปถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็มีและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงในเรื่องของการหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นลงไปนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณทุกฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทระนองสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังติดตามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงตอนนี้น้องน้ำฝนก็และขอไปค่ะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนและทีมงานสวทพังงานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอร์แดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาเวลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาเวลที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไททาวน์ถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริชนาถแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
4: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาหรือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
5: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอในพื้นที
6: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแออายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่8/3หมู่ที่4 บ้านปุรุษนียาตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษนียาหมู่ที่4บ้านสากายหมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
9: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
8: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้ นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: ด้านนางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
11: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
12: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยศศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
10: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
3: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมกับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทางร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มข้นขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
13: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
3: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
10: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
14: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้วงเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
10: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
16: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ BMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ
10: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลด์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นานอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
10: นายรอดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคยชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ38ของโลกเอาชนะโจนาธานเรสกับไซมอนแครกคู่มืออันดับ76ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม21-12 15-21 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยรัฐมิจาดกับกัจจังนภภากรตุงขาสถานคู่มืออันดับ34ของโลกตบชนะคริสเตนเดวิดกับเมียเตลอสคู่มืออันดับ68ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ไป2-0เกม21-19 และ21-13ส่งผลให้ฮาไทยทิพย์กับนภภากรผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรินอิวานากิกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี
19: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14-15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าขึ้นยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
18: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันจึงหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีร์กีสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวีลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลง

0: และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้วัยทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 36องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมี

0: มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหญ้าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือหญ้าลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่โจษจันในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกหญ้าลิเผาหรือหญ้าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งหญ้าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานหญ้าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าหญ้าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของหญ้าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานหญ้าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือหญ้าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นหญ้าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องหญ้าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ก การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธองนาคชาญช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ครับผมมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอีก1วันวันที่2ของเราในสัปดาห์นี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วทิศสมชื่อนะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายสวททั่วประเทศครับไลฟ์กันแล้วด้วยเช่นการบินอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามรับชมรับฟังเห็นหน้าค่าตานะครับเห็นหน้าสวยๆของพี่พัทนะแล้วก็จะได้ฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องประกันสังคมกับสิทธิใหม่ๆสิทธิดีๆที่เอามาอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณมนวิภาเทียมเสนก็ประสานงานแล้วก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้กับฉากหลังสวยๆครับวันนี้พี่พัท
0: ค่ะฉากหลังสวยๆค่ะวันนี้นะคะ
1: วันนี้
0: จะพาไปไหนกันคะ
1: เหมือนจะซ้ำเมื่อวานนะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะถ้าทีมงานนิววีเดียอาจจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นฉากไปเที่ยวอีกวันนึงไม่เป็นไรมันต้องเที่ยวในหลายวันเนาะฉากหลังที่นครปฐมก็คือฉากถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: โอ้โหเรียกว่าเมื่อวานนี้เอามาโชว์กันวันนี้พากันไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวว
0: ันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดงานเน
1: า
0: ะที่นครปฐมวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายนะ
0: ฮะ
1: ไปดูของดีกันก
0: ็ไ
1: ปไม่ยากนะเซ็นทรัลนครปฐมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้นจีนี่แหละก็จะโชว์เคสหรือว่านำเสนอของดีเมืองนครปฐมนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสจองแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยน
0: ะ
1: 7วันเที่ยวแบบว่าเดินสายเที่ยวกันเลยเป็นแพ็กเกจของเขาไปจองกันได้ใครผ่านไปแถวนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวของนครปฐมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าทางครม.เองก็ประชุมไหมฮะวันนี
0: ้ใช่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงวันที่17-22สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงเวลา14 นาฬิกาวันนี้ก็คอยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการเรื่องของพลังงานนะมอบหมายให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
1: ่
0: นะคะก็ได้ฉันทามติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะจับตาว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างคอยติดตามรับฟังกันละกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องพลังงานนี่ก็สำคัญนะแต่งตั้งผู้นำผู้ที่มาดูแลนโยบายครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นกระทรวงที่ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะเท่าหลายๆกระทรวงแล้วก็ประมาณไม่ได้เยอะมากในกระทรวงพลังงานแต่ว่าภารกิจเนี่ยโอ้โหดูแลเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของมาตรการพลังงานซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันของเราเลยนะในแต่ละวันที่เราจะต้องรับมือกับค่าครองชีพนะรับมือกับราคาพลังงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในแง่ของพลังงานสะอาดการเสาะหาพลังงานทางเลือกการเสาะหาวิธีการที่เราจะมุ่งไปสู่ยุคของซีโร่นะฮะซีโร่คาร์บอนซีโร่เนี่ยนะครับ
0: ใช่
1: มันทำให้เราเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะนะซากแบตเตอรี่นะฮะหรือธุรกิจพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็มีแล้วเนี่ยเรื่องของพลังงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากกันเรื่อยนะเราก็จะเอาความคืบหน้าและอัปเดตเรื่องต่างๆมาฝากท่านฟังท่านผู้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย4 ฉบับเข้าคณะรัฐมนตรีคุ้มครองคนทำงานบนเรือรับงาน านไปทำที่บ้านพร้อมทั้งให้สิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสพนักงานรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งย้อนหลังนะคะตั้งแต่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เรื่องนี้นะคะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี4ฉบับร่างที่1ก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่ให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานทางบกนะคะร่างที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยจะกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ผิดนัดและไม่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มนะคะส่วนอีก2ฉบับเป็นร่างของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากคำว่าคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลหรือค่าทำศพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงหรือคู่เพศเดียวกันค่ะนอกจากนั้นร่างกฎหมายทั้งหมดนะคะจะทำให้พี่น้องแรงงานทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บ้านคนทำงานบนเรือและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงแรงงานเองนะคะโดยในส่วนของกฎหมายของแรงงานทางทะเลเรื่องของคนประจำเรือที่ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่เกี่ยวกับเรือประมงแต่จะเป็นเรือขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์กับคนประจำเรืออย่างมากค่ะเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านจะมี3ประเด็นใหญ่นะคะโดยจะครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นกำหนดอายุขั้นต่ำให้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปต้องไม่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการขณะที่หลักประกันก็จะมีกฎหมายรองรับเพื่อไม่ให้ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรณีนี้จะครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับคำว่าคู่สมรสในปัจจุบันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้สิทธิต่างๆนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องคอยติดตามแถลงผลการประชุมกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพอิสระซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะใช่ไหมเป็นเรื่องของการทับงานไปทำที่บ้านนะคะใช่ไหมเป็นอาชีพอิสระทั้งหลายที
1: ่ที่ความสะดวกจริงๆเนาะปลดล็อกต่างๆให้คนเนี่ยยืดหยุ่นได
0: ้
1: ตั้งแต่หลังโควิด19มาเราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยนะครับคือทำสำนักงานบ้างทำที่บ้านบ้างบางคนทำที่บ้านจนแบบจนชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็สร้างผลงานได้ดีผลิตภาพได้ดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มจริงๆที่เราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็น new normal ของเราละเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนั้นรัฐบาลเองก็ปรับกฎหมายปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเอางานไปทำที่บ้านนั้นดีเช่นเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีกรอบของสวัสดิการในการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าบางประเทศก็กังวลนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยบางประเทศที่มีกลุ่มคนทำงานลักษณะนี้เขาใช้คำว่า gig worker gig worker นี่จะมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะที่จีนที่จีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนุ่มสาวนี่ไม่อยากจะทำงานกันไม่อยากทำงาน
0: อยากทำอาชีพอิสระ
1: อ
0: ยากเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปจ้างเป็นจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเอางานไปทำที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
1: แล้วสวัสดิการก็เขาก็มองว่าถ้ามีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเขามองว่านี่คือเส้นทางของความมั่นคงชีวิตได้เลยนะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของสวัสดิการในทางรัฐบาลหลายประเทศเขาก็พยายามที่จะดูแลคนกลุ่มนี้พอสมควรเพราะมีสัดส่วนที่เยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันในรายละเอียดในช่วงของคุยกันประกันสังคมเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดต่อกันนะครับก
0: ับ
1: นักวิชาการแรงงานชำนาญการจะมาดูสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระสมัยก่อนนี้เขาใช้คำว่าอาชีพแรงงานนอกระบบใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าอาชีพอิสระแล้วนะก
0: ็
1: คือว่าฟังดูแล้วดูดีขึ้นอ่ะอิสระนะไม่จำเป็นจะนอกหรือในระบบไม่สำคัญนะแต่มันอิสระขึ้นอ่ะ
0: ใช่แล้วถ้าคนมีอาชีพอิสระก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้จะได้คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมเดี๋ยวเอาเลยไหมฮะ
0: เ
1: ลยวันนี้สายพร้อมแล้ว
0: เราจะเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
2: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้จะมาคุยกับคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมครับคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระนะครับสวัสดีคุณปณิศราครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะ
1: โอ้โหทักไทยผู้ฟังจำนวนมากด้วยนะเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาชีพอิสระเรื่องของคนที่รับงานไปทำที่บ้านหรือว่าแรงงานทางทะเลที่เป็นคนประจำเรือทั้งหลายเขาก็จะมีเรียกว่าต้องมีการคุ้มครองนะคะเรื่องของประกันสังคมมาตรา40นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาชีพอิสระทั้งหลายวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันประกันสังคมมาตรา40มีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของประกันสังคมมาตรา40นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีนะคะได้แก่กรณีที่1ก็จะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพกรณีที่3กรณีเสียชีวิตกรณีที่4กรณีชราภาพและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาชีพอิสระจะได้ถ้าเกิดว่าทำประกันสังคมมาตรา40นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมัครเนี่ยมาตรา40เขาจะมีทั้งทางเลือกให้เลือกที่จะต้องส่งเงินสมทบมีมาตราทางเลือกไหนส่งเดือนละเท่าไหร่มีค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครมาตรา40นะคะประกันสังคมมาตรา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะโดยทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวจากเดิมนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะได้รับวันละ200บาทกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยจะลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหรือกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวลงนะคะเป็น1วันขึ้นไปนะคะจากเดิม3วันนะคะลดลงเหลือ1วันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีค่าไปพบแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลจะได้รับค่าพบแพทย์นะคะจากเดิม50บาทกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะค่ะสำหรับกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะคะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะทางเลือกที่1นะคะจากเดิมผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ500บาทถึง 1,000 บาทเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะคะจากเดิมได้รับ15ปีนะคะขยายเป็นตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนที่สมัครเป็นทางเลือกที่2นะคะสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ100บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเดียวกับกรณี 3กรณีแรกของทางเลือกที่1เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทนะคะคูณจำนวนเดือนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะตามที่ผู้ประกันตนเก็บสะสมไว้นะคะโดยสามารถที่จะจ่ายเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะจากกองทุนประกันสังคมเป็นทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้รับนะคะเช่นเดียวกับทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะของจากเดิมนะคะกฎหมายเก่าจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าพบแพทย์นะคะตัวกฎหมายใหม่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับค่าพบแพทย์ด้วยนะคะครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่นอนโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้จะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนนะคะขึ้นสูงพอสมควรนะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นเดือนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะแต่ในกรณีที่เป็นทางเรื่อง3นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนเดือนละ150บาทตามจำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้นะคะสามารถออมเพิ่มเติมได้สูงสุดนะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็คือระยะเวลา15ปีนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นะคะจะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5ปีพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: สามทางเลือกสามออปชันนะฮะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนแล้วสิทธิประโยชน์ก็ได้มากน้อยตามที่เราจ่ายนั้นแตกต่างกันไปโอ้โหเป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ
0: ค่ะแล้วก
3: ็
0: กฎหมายใหม่ที่ให้เพิ่มเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแบบทุพพลภาพนะคะที่ได้เพิ่มแล้วก็มีสงเคราะห์บุตร
1: โอ้นี่ดีเลย
0: ที่ได้เพิ่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆล่ะคะมาตรา40มีเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ทั้ง5กรณีนะคะผู้ประกันตนมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเช่นนะคะผู้ประกันตนเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม2569นะคะนับย้อนไป3ใน4เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษานับย้อนลงไปภายในระยะเวลา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะนำส่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหรือพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาก็ได้นะคะรับนับระยะเวลาให้ได้ภายในระยะเวลา 3ใน4เดือนมีเงินสมทบครบก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะโดยเริ่มต้นนะคะจ่าย6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราขั้นต่ำสุดของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดนะคะผู้เป็นตนต้องนำส่งเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะสูงสุดที่จะได้รับเลยก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในที่นี้สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ในช่วงอัตรา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3ก็จะได้รับอยู่ในอัตรา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่3ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนนะคะสมัครเข้ามานะคะในส่วนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตก็จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทนะคะกรณีที่4เงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือหากผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตอันนี้ก็จะจ่ายเงินในเรื่องของบำเหน็จชราภาพให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีที่5เงินสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนั่นหมายความว่าก่อนเดือนที่คลอดบุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องมีเงื่อนไขของการได้ชำระเงินเป็นจำนวนเดือนไม่น้อยกว่าเงินต้องจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องครบตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนนะคะ
3: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะฟังรายการวันนี้แล้วสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องสมัครในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ชำระเงินสมทบผ่านช่องไทยทางใดบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการนะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะขออธิบายในเรื่องของเงื่อนไขแรกก่อนนะคะผู้ประกันตนหรือผู้สมัครจะต้องมีอายุนะคะ15ปีบริบูรณ์นะคะไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ3จะต้องไม่อยู่ในกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะก็คือไม่อยู่ในกองทุนกบข.นะคะสำหรับช่องทางในเรื่องของการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่1จนถึงพื้นที่12นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะ2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมออกให้บริการนะคะหรือที่เรียกว่า SDU นะคะหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะ3สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมนะคะ4สมัครผ่านหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับประกันสังคมนะคะก็ได้แก่1นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากก็คือ7-11นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าสมัครผ่านช่องทาง www.sso.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ประกันตนนะคะสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามช่องทางดังนี้นะคะ ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกว่า 7-Eleven นะคะเซนเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้บุญเติมนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและเงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการชำระเงินสมทบงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะตามช่องทางของแต่ละหน่วยบริการนะคะที่ถูกกำหนดไว้นะคะในส่วนของช่องทางโมบายนะคะหรือว่าชำระผ่านมือถือนะคะเช่น Shopee Pay นะคะหรือ Shopee นะคะกรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็แอปธนาคารธกส.สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันงวดล่วงหน้าแล้วก็เงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ SSO Pass Line @SSO ไทยนะคะก็สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะสามารถชำระผ่านช่องทาง e-sale service นะคะ cost bill payment นะคะ cost bank e-payment นะคะสำหรับการชำระเงินก็จะชำระงวดปัจจุบันบวกงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกันตนก็มีการชำระผ่านช่องทางนี้เยอะพอสมควรนะคะคือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ธนาคารเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารไทยธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนนะคะเฉพาะงวดเดือนปัจจุบันนะคะทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะทั้งนี้หากวันที่20ของเดือนใดนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะทำการหักนะคะในวันทำการถัดไปนะคะ
0: ค่ะก็สะดวกดีนะคะจะได้ไม่ลืมมีเงินอยู่ในบัญชีไว้ให้พอให้หักทุกๆเดือนนะคะจะได้ครบถ้วนทุกงวดนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยเขายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเขาจะขอรับได้ทางช่องทางใดบ้างคะแล้วก็รับเงินได้ช่องทางใดคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของนะคะการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการพัฒนาช่องทางในเรื่องของการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรองรับนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านช่องทางดังนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทาง e-sale service นะคะโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเลือกนะคะกรณีที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะในกรณีต่างๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านช่องทาง e-sale service ได้เลยนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางนี้นะคะผู้อื่นตนสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานนะคะไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ e-sale service นะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้นะคะสำหรับเมื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือของผู้มีสิทธิ์นะคะย้ำนะคะต้องผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนได้นะคะดังนั้นผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนเนาะขอให้ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับบริการผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะถ้านะคะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับเงินผ่านช่องทางโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายธนาคารออมสินนะคะหาก ไม่สามารถที่จะรับผ่านเงินฝากธนาคารได้ก็จะมีช่องทางนะคะผ่านไปรษณีย์ธนานัตนะคะตามไปรษณีย์ที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะสามารถที่จะแจ้งหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือระบุมาในเอกสารได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายนะคะถ้าไม่สามารถยื่นผ่านขอรับผ่านพร้อมเพย์ได้หรือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สะดวกไปที่ไปรษณีย์นะคะก็ให้มาติดต่อนะคะขอรับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดแล้วก็สาขาทั่วประเทศได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เขาปฏิบัติโดยการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสิทธิ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะ อยากขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะเช่นนะคะในเรื่องของขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนที่ขอรับผ่านประกันสังคมมากที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนนะคะก่อนเดือนที่เราไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะ ให้ชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะหรือเราไม่คาดคิดได้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะชำระเงินสมทบให้ต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันได้1งวดพร้อมเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน12งวดนะคะเช่นในเดือนปัจจุบันคือเดือนสิงหาคม2569นะคะคือเดือนปัจจุบัน1เดือนแล้วก็สามารถชำระล่วงหน้าได้อีกจนถึงปี70นะคะก็คือถึงจนถึงเดือนสิงหาคม2570นะคะถึงสุดรวมกันไม่เกิน13งวดเดือนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีทายาทตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายตามสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนนำส่งไว้นะคะให้นะคะผู้ประกันตนเขียนหนังสือระบุสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะโดยนะคะเมื่อผู้ประกันตนระบุสิทธิ์ว่าเป็นบุคคลใดนะคะมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายหนังสือดังกล่าวนะคะขอให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้หรือว่าให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้เก็บไว้เนื่องจากว่านะคะในวันที่ผู้ประกันในวันที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้นำเอกสารดังกล่าวนะคะมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการขาดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนเก็บไว้นะคะแล้วไม่ได้แจ้งญาติหรือทายาทให้ทราบนะคะเวลาหาเอกสารไม่พบหรือเอกสารไม่เจอนะคะตัวนี้จะต้องไปคัดสำเนาหรืออะไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะให้เขียนระบุไว้นะคะโดยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะก็เตรียมตัวไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตไปนะคะมีใครญาติที่จะต้องไปรับอย่างเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็พอดีพูดถึงเรื่องกรณีเสียชีวิตพอดีนะฮะก็มีท่านผู้ฟังถามมานะครับคุณปณิศราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ถามมาปรึกษาหน่อยนะครับว
0: ่
1: า
0: คุณลุงยันใช่มั้ย
1: คุณลุงยันไข่ปิ้งนะฮะปรึกษาว่าตอนนี้อายุ63ปีแต่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบิกเงินประกันสังคมนะก็คือค้างไว้ตรงนั้นนะแล้วปัจจุบันก็เลยมีเงินฝากอยู่หมื่นกว่าบาทละ3ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งใจจะส่งไปเดือนละ300นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเสียชีวิตลงจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทใช่มั้ยครับรวมทั้งได้เงินดอกเบี้ยจากเงินหมื่นที่สะสมมา3ปีนี้ด้วย
0: ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะในเรื่องของเงินชราภาพนะคะถ้าผู้ประกันตนเป็นทางเลือกที่3นะคะนำส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนนะคะประกันสังคมจะมีการนำเงินออมของผู้ประกันตนเดือนละ150บาทเก็บไว้สะสมเป็นกองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนนะคะ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพในอัตรา150บาทต่อเดือนคูณด้วยระยะเวลาตามที่คุณลุงนะคะได้นำส่งไว้4ปีนะคะบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดไว้นะคะรวมถึงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะในทางเลือกที่3นะคะผู้ประกันตนทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาท
0: อืมค่ะทีนี้คุณลุงยันเขาคงสงสัยว่า60ปีเขาไม่ได้ไปรับเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะรวม150บาทเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อเดือน
3: ค่ะถูกต้องค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ประกันตนบางท่านนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วแต่ยังมีกำลังนำส่งอยู่นะคะก็สามารถนำส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ70 80หรือ90ปีก็แล้วแต่นะคะตามกำลังของผู้ประกันตนซึ่งเงินดังกล่าวนะคะจะเก็บสะสมไว้จนกว่าผู้ประกันตนจะมาขอรับคืนนะคะหรือผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ
0: ค่ะโอเค
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่วันนี้น่าจะ
0: ครบถ้วนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเขาสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางหากผู้ประกันตนนะคะมีความสงสัยหรืออยากทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40หรือการชำระเงินหรือการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะสอบถามผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยสามารถเพื่อนๆในLINE ID @sso ไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปณิศราขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสำนักงานประกันสังคมไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาสิทธิให้กับผู้ประกันตนนะคะซึ่งนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นปลายปี69หรืออาจจะเป็นต้นปี2570นะคะอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะจะให้สำหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะที่คลอดบุตรนะคะโดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได
0: ้
3: หากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหากเป็นผู้ประกันตนหญิงที่เป็นทางเลือกที่3นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรเดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพนะคะที่กำลังจะปรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยนะคะผู้ประกันตนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะใน1ช่วงชีวิตนะคะจะให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องลาออกนะคะได้เพียง1ครั้งนะคะซึ่งเดิมสิทธิ์เราบอกว่าจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ลาออกใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่กฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะปรับแก้ไขให้นะคะจะให้ได้รับโดยที่ไม่ต้องลาออกได้1ครั้งนะคะซึ่งกำลังมีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเดิมจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐบาลหรือเอกชนนะคะที่มีนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะเดิมจะได้รับตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับให้เป็นนะคะในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เป็นคลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์คลินิกมาเบิกที่ประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น อยู่ในขั้นระหว่างของการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะหากมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีการประกาศให้ผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ทราบเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเลยนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน12งวดติดต่อกันในคราวเดียวนะคะก็จะได้ลดร้อยละติดนะคะของแต่ละเดือนนะคะดังนั้นผู้ประกันตนนะคะที่กำลังรับฟังอยู่เนาะกฎหมายยังไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่นะคะเพื่อที่ให้ได้รับสิทธิ์นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัคร ไว้ณปัจจุบันเนี่ยให้เริ่มสมัครไว้นะคะเพื่อที่พอกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ตามตัวกฎหมายใหม่ให้ได้ทันตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดใช้นะคะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปณิสรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณปณิสราพิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระอัปเดตหลายเรื่องเลยนะพี่พั
0: ฒ
1: น์โอ้ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วแบบนี้
0: เป็นมาตรา40นะซึ่งหลายคนตอนนี้อยู่ก็ขมักไว้ก่อนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ทั่วตลอดเวลาแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าพูดถึงประกันสังคมให้พูดถึงสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นสำหรับมาตรา33และ39

0: โรคระบาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไรคำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

0: ช่วงที่2ของเรานะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวได้คุยกันนะว่ามีดีลอะไรแต่ว่
1: า
0: เบื้องต้นเนี่ยที่เมืองไทยเองก็ไม่แพ้กันสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade Investment Summit สร้างพาร์ทเนอร์ชิประยะยาวคือสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและหอการค้าไทยนะครับโอกาสสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกาเขาก่อตั้งครบมา200ปีเขาเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะน
1: ะ
0: แล้วก็ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกาเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีขออภัยครับ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งนะอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและความเป็นไปของนโยบายต่างประเทศของไทยด้วยเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาก็มีบทบาทมากต่อท่าทีต่อยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยและไทยเองก็แสดงความพร้อมในการจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่สร้างสรรค์ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนะครับและผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันแน่นอนครับปัจจุบันอเมริกานั้นเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดรายหนึ่งของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีบริษัทอเมริกันหลายแห่งก็มีฐานการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็ให้เกิดจ้างการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะให้บุคลากรสร้างความสามารถในการแข่งขันกับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์แห่งอนาคตนี่เป็นภาคส่วนที่อเมริกาก็มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ชิพครั้งนี้ระหว่างไทยอเมริกาก็ถือได้ว่าปีนี้ร่วมเฉลิมฉลอง250ปีที่อเมริกาก่อตั้งมาและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีที่มีแต่จะลึกซึ้งและสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ห่วงโซ่ประทานและการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพากันและกันมากเช่นนี้เนี่ยบทบาทของอเมริกาก็จะยิ่งมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีของไทยที่แบบฟังดูแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ทำให้ เห็นว่าไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าไทยเรามีจุดแข็งสำคัญนะพี่พัฒน์ก็คือสถานะการดำรงตัวที่เป็นกลางนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่าที่ตั้งที่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองทุนที่เข้ามาคุ้มครองผู้คนที่เดินทางเข้ามาเรียกว่านี่คือเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาวัดทุนหนึ่งที่จะเดินทางเข้ามามันเขามองว่าไทยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยตรงนี้แหละคือจุดแข็งที่ใครๆก็เลียนแบบได้ยาก
1: ค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะในวันนี้ก็มีการหารือแคนวากับ Creative Economy นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะสู่ตลาดโลกด้วยการชูพลังวัฒนธรรมคนไทยนั้นมีความสามารถพิเศษนะคะเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องของ SME สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมีการชวนกันตั้งนิติบุคคลดึงผู้ที่ทำงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพนะคะพร้อมทั้งหารือกับ COO ของ CryptoBrex นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเรื่องของ Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ค่ะมองว่าแ ตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวานะคะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้ก็มีการพัฒนานะคะโดยแคนวาเองเนี่ยมีคณะทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัล AI ให้แก่ SME ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถตลาดแข่งขันในต่างประเทศได้รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะคะชวนให้แคนวานั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ทั้งการลงทุนโครงการพัฒนาทักษะแล้วก็เชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรใน SME ด้วยนะคะเกิดผลที่ตามมาหารือในครั้งนี้ BOI ทำงานกับแคนวาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
0: แคนวานี่คนไทยก็ใช้กันเยอะนะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการสร้างรูปภาพมากๆโอ้โหนี่ถ้าลงทุนแล้วมีการร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะเราอาจจะเห็นคนไทยนี่ผลิตซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้นได้รับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมกันต่อไปในยุคที่การลงทุนแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยกำลังได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นกระแสในขณะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในนอกจากเรื่องของ Creative Economy แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Circular Economy มีหลากหลายมากก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของไทยนั้นพูดกันมันเยอะจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาแล้ววันนี้ครับรัฐบาลไทยก็ยังคงมีแคมเปญออกมาต่อเนื่องในการส่งเสริมให้คนไทยใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องส่งเสริมกันนะเพราะว่านี่คือพลังงานสะอาดแล้วก็ได้รับพลังงานแบบฟรีๆนะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าอีกเลยหากเรามีโซลาร์เซลล์ที่มีความทั่วถึงและมีราคาที่เข้าถึงได้นะล่าสุดนั้นรัฐบาลผลักดันมาตรการโซล่าล้านหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยการที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองก็คือจะเอาแบงก์หรือธนาคารของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรกและผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟจากส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนทำให้ครัวเรือนของไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยรัฐจะอุดหนุนครัวเรือนประมาณ 50,000 บาทครอบคลุมเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์เรท 2-4% ต่อปีเท่านั้นจากธนาคารรัฐทั้งหลายนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับเพราะว่าสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอ๋อนะครับขออภัยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในโอกาสหน้านะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปฟังการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับในเวลานี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมในวันนี้ครับเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามงานการแถลงข่าวของทีมโฆษกรัฐบาลในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจึงได้มอบหมายให้ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนค่ะในการประชุมวันนี้นะคะมีสาระสำคัญมากมายค่ะหลายเรื่องด้วยกันซึ่งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะทยอยนำรายละเอียดนะคะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโดยในส่วนของดิฉันนะคะวันนี้มี2วาระด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยจะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบประมาณค่ะ 433.5 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์ วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะ สำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนะขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิศรวันธนศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวอุไรวันจำนันสิริดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะยังมีประเด็นอีกที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3เรื่องค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสรค5ชั้นพื้นที่ใช้สอย 8,190 ตารางเมตรโรงพยาบาลปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน 155,333,010 บาทเป็นวงเงิน 165,700,000 บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายทางเพศให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพค่ะร่างประกาศทั้งสองฉบับปรับหลักเกณฑ์จากคำว่าสามีหรือภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันค่ะฉบับแรกครอบคลุมสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายค่ะฉบับที่สองครอบคลุมสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าในปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,064 ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายและเจ้าของเรือมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณจากการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ค่ะ สำหรับประเด็นต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องแรงงานค่ะแต่เป็นเรื่องของแรงงานในยุคออนไลน์นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
2: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอลิคำไซพ.ศ.ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2573นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับ การจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของราชพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้ง2ประเทศ
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม 33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร้อยละ41เคมีและปิโตรเคมีร้อยละ21เกษตรและอาหารแปรรูปร้อยละ11ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายสาวลลิดาประพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตัดสินประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกกุ้ง
0: จับจับนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมา

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
3: รายงานอากาศประจำวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศในทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

นบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะส่วนจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสส่วนวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:17 นค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:41 นและเวลา 13:50 นน้ำลงเต็มที่เวลา 7:34 นและเวลา 19:40 นผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 42.4 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่นวัดได้ 7.4 มิลลิเมตรอำเภอกระเปอร์วัดได้ 60.3 มิลลิเมตรและที่อำเภอสุขสำราญวัดได้ 61.0 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศการดาโทรรายงานค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: เริ่มต้นกันกับช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะท่านผู้ฟังวันนี้วันอังคารแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะในช่วงนี้นะคะอากาศก็อาจจะมีฝนนะคะให้เราได้วิ่งหลบฝนกันนะคะแล้วก็ในบางครั้งนี่ก็ทิ้งช่วงกันค่ะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะตอนนี้นะคะมีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเมื่อสักครู่นี้ในช่วง13:58 วันนี้นี้เริ่มมีการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนะคะท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างไหมเอ่ยสวทระนองรับสัญญาณจากสวทกรุงเทพมหานครเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวจะหยิบประเด็นเด่นๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ทราบกันนโยบายอะไรบ้างที่น่าสนใจตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะคะท่านเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็ต่อด้วยนิวซีแลนด์ในส่วนนี้นะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของการขยายช่องทางการตลาดนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าในมุมมองของรัฐบาลในยุคปัจจุบันนี้จะมองว่าการตลาดไม่ควรที่จะมีการผูกขาดในการจำหน่ายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ควรที่จะกระจายเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังในหลายๆภูมิภาคแล้วก็เราก็จะได้มีอำนาจในการต่อรองตรงนี้กันด้วยเมื่อมีสินค้าคุณภาพเป็นความมั่นใจตรงนี้ที่จะต้องช่วยกันละนะถ้าว่าในเรื่องของการผลิตต่างๆถ้าว่าเราอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพแล้วก็สินค้ามีคุณภาพกันด้วยมั่นใจได้เลยว่าการเปิดตลาดใหม่ๆช่องทางตลาดใหม่ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมเจรจาการค้าต่างประเทศและอีกหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเหล่านี้ให้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:20 นะคะอภิสราขอคุยเรื่องอากาศกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นๆกันนะคะและหลายท่านก็บอกว่าก็รอฟังกันอยู่ล่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันไหมคะที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้รายงานให้ทราบกันแล้วนะคะบางท่านก็บอกว่าหมุนคลื่นมาไม่ทันเดี๋ยวอภิสราจะนำมาเล่าใหม่นะคะท่านผู้ฟังในวันนี้มีความคืบหน้าอะไรกันบ้างพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะภาคเหนือระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังภาคตะวันออกระวังเรื่องฝนตกหนักภาคใต้ระวังเรื่องฝนตกชุกหนาแน่นนะคะท่านผู้ฟังเรื่องฝนตกชุกหนาแน่นนี้เรากำลังนึกภาพเลยนะไอ้บ้านเรานี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะสักครู่เดียวค่ะในวันนี้นะคะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้ติดตามในเรื่องของอากาศแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วยแล้วก็ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่3กันแล้วนะคะกรมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะในแต่ละยุคกันและสำหรับในเรื่องของฝนระนองท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ฝนระนองนี่เยอะนะ 67.8 มิลลิเมตรเป็นอันดับ2ของประเทศไทยโอ้บ้านเราฝนตกเยอะนะเมื่อวาน นะคะท่านผู้ฟังคือที่จังหวัดตราดนี่เขาจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงนี่ก็หมายถึงว่าจะมีฝนมากกว่า 90.0 มิลลิเมตรนะคะเมื่อวานวัดได้ที่จังหวัดตราดก็ 97.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนระนองนี่สีส้มในภาคใต้นี่จะมีแค่2จังหวัดเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะอันดับ2จังหวัดระนองค่ะวัดได้ 67.8 มิลลิเมตรและอันดับ10ที่จังหวัดพังงานะคะ 34.8 มิลลิเมตรเราติดอันดับ2นะเมื่อวานบางท่านก็บอกว่าเรื่องขอ ติดอันดับในเรื่องอื่นได้ไหมเช้าวันนี้เราเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาเช้าวันนี้วัดได้ 23.8 องศาเซลเซียสที่จังหวัดระนองเนื่องจากบ้านเรามีฝนนั่นเองเลยทำให้เช้านี้อุณหภูมินะคะของระนองนี่ต่ำสุดและสำหรับอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมื่อวานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะ 35.3 องศาเซลเซียสร้อนสุดนี่ก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะร้อนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและเป็นร้อนสุดของประเทศไทยกันด้วยนะคะ 36.9 องศาเซลเซียสค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:24 นาทีนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามีเรื่องเล่ากันค่ะและก็สำหรับรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วง 17:00 นก็จะมีออกมาฉบับใหม่แต่ตอนนี้เราก็ยังดูในฉบับที่6กันอยู่นะคะแล้วก็มีการเตือนในเรื่องของภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันทะเลนี่ก็จะมีคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมและก็ได้มีการเน้นย้ำกันว่าให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวกันด้วยนะคะเมื่อดูตรงนี้แล้วนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงว่าเอ๊ะเมื่อวานนี่สถิติฝนของระนอง1,222 เศษนะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเมื่อวาน 42.4 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังอ่ะมาดูนิดนึงตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะสำหรับสถิตินะคะจาก 2,220 เศษตอนนี้เป็น 2,275.3 มิลลิเมตรค่ะหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่ว่าอยากจะให้แตะ 3,000 ก็จะได้ใกล้เคียงกับสถิติในปีที่ผ่านๆมากันนะคะระนองวันนี้คาดว่าจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝน6ชั่วโมงในช่วงเช้าตกวัดได้ 6.2 มิลลิเมตรค่ะที่สถานีวัดปริมาณน้ำฝนนะคะที่อุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นรายงานอากาศนะคะให้ทราบกันเรามาดูกันที่เมื่อวานนี้มีฝนที่ไหนกันบ้างก็ทางสุขสำราญได้แจ้งมาด้วยนะสำหรับในรอบนี้ปริมาณฝนก็เยอะสุดเลยของระนองเลยนะอำเภอสุขสำราญ 61.0 มิลลิเมตรค่ะรองลงมาคืออำเภอกระเปอร์นะคะ 60.3 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ 42.4 มิลลิเมตรแล้วก็ได้รับแจ้งจากอำเภอละอุ่นด้วยนะคะเมื่อวานวัดได้ 7.4 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่าของระนองนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ก็มีการเตือนนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งถ้าว่ามีฝนตกเยอะนะคะพื้นดินอิ่มน้ำชุ่มน้ำกันนะคะก็อาจจะทำให้น้ำนะคะมีการท่วมนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันละเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ฝนเริ่มมาแล้วล่ะทางจังหวัดระนองก็ได้มีการสั่งการนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้สั่งให้ทุกอำเภอ เตรียมพร้อมดูแลกันนะคะในเรื่องของน้ำนะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำเออล้นตลิ่งนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนบ้านเรากันด้วยนะคะยูกยาเข้าของเครื่องใช้ที่สำคัญก็ควรจะเก็บไว้ใกล้ๆมือนะคะเพื่อที่ว่าน้ำเกิดมาจะได้หยิบช่วยได้ทันแล้วก็ถ้าว่าช่วงไหนที่มีการแจ้งให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงก็จะได้ดำเนินการกันเลยนะคะจะได้ลดความเสียหายนั่นเองอภิสราก็ตามข่าวของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันอยู่แล้วก็ยกตัวอย่างเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในเขตของเทศบาลของเพชรบูรณ์นะคะเทศบาลเมืองนะคะเพชรบูรณ์เขาก็ได้สั่งให้ประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงปุ๊บเดียวท่านผู้ฟังประชาชนก็ดำเนินการกันเลยเพราะว่าในการดูน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังมีข่าวออกมาที่ภูเก็ตค่ะมีการเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้านค้าปฏิเสธให้บริการลูกค้าคนไทยย้ำผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะภายหลังได้รับการร้องเรียนกรณีร้านค้าของชาวต่างชาติได้ปฏิเสธที่จะให้บริการลูกค้าคนไทยโดยมีเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้ร่วมตรวจสอบด้วยนะคะเพื่อแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงใยนะคะในหลายๆเรื่องทีเดียวในเรื่องการจัดระเบียบสังคมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้ดำเนินการแบบเร่งด่วนแล้วก็ในการยกระดับมาตรการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจเข้าข่ายการใช้บุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรารู้จักกันเป็นนอมินีนั่นเองนะคะรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวการตรวจสอบมุ่งพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการผู้มีอำนาจบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนพฤติการในการดำเนินธุรกิจค่ะเพื่อที่จะป้องกันการใช้บุคคลไทยถือหุ้นหรือดำเนินการแทนคนต่างด้าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกันนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ฟังสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนก็ยังได้กำชับนะคะให้นะคะนอกจากสถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนแล้วก็ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติรวมถึงร้านค้าที่ใช้ภาษาฮิบรูในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนโดยย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเป็นธรรมกันด้วยไม่เลือกปฏิบัตินะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องบอกว่าในภูเก็ตเขาก็เอาจริงเอาจังนะคะในส่วนของระนองค่ะมีอีกเรื่องนึงที่ท่านจัดหางานจังหวัดระนองท่านก็มีความห่วงใยนะคะในเรื่องของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะซึ่งท่านก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะทุกครั้งที่มีการตรวจแรงงานนะคะในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องกฎหมายแรงงานให้แรงงานต่างด้าวและเจ้าของสถานประกอบการต่างๆได้ทราบกันแล้วก็ในเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบหลอกสมัครงานออนไลน์และก็อ้างว่างานหาง่ายรายได้ดีวันถูกพาข้ามแดนทำงานผิดกฎหมายกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้กล่าวเตือนประชาชนและคนหางานในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะโฆษณาที่อ้างว่างานง่ายนะคะ อะไรได้ดีนะคะแล้วก็มีสวัสดิการพร้อมเสนอรายได้สูงผิดปกติเพื่อจูงใจผู้ที่กำลังมองหางานค่ะรูปแบบการหลอกลวงที่พบนะคะมิจฉาชีพก็มักจะใช้ Facebook นี่แหละค่ะโฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานในตำแหน่งเป็นแอดมินออนไลน์บ้างล่ะหรือว่าในกรณีที่ตอบแชทลูกค้าหรือว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์โดยอ้างว่ามีรายได้สูงพร้อมที่พักและอาหารให้ด้วยนะเมื่อผู้สนใจตกลงทำงานละค่ะท่านผู้ฟังทีนี้มิจฉาชีพก็อาจจะมีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็มีการจัดรถมารับและอ้างว่าจะพาไปทดสอบงานนะแล้วก็ลักลอบพาข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อถึงปลายทางอ้าวเราอยู่ต่างแดนแล้วนั้นเนี่ยอาจถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือทำงานกับเว็บการพนันผิดกฎหมายกันด้วยรวมถึงอาจถูกกักขังข่มขู่ทำร้ายร่างกายยึดเอกสารประจำตัวหรือขายต่อให้นายจ้างรายอื่นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางกรมการจัดหางานก็ได้ความสำคัญกับการคุ้มครองคนหางานโดยติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการโฆษณารับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามขบวนการหลอกลวงที่แอบอ้างรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศกันด้วยนะคะและทางท่านจัดหางานจังหวัดระนองท่านก็ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าในปีงบประมาณ2569นี้ละค่ะเดือนตุลาคมปี2568จนถึงเดือนธันวาคมปี2569มีการดำเนินคดีกับในหน้าเถื่อนแล้ว184รายนะคะพบผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวง412คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 37.6 ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลในภาพรวมนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะฟังแล้วเดี๋ยวจะตกใจนะคะก็เป็นในภาพรวมของข้อมูลของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็ทางจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้ฝากเตือนคนหางานหากต้องการไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ขอให้ดำเนินการผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายนะคะตรวจสอบข้อมูลนายจ้างตรวจสอบสถานที่ทำงานและสัญญาจ้างนี่ก็ต้องดูให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่อ้างรายได้สูงผิดปกติหรือไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางราชการนั่นล่ะค่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงกันได้เลยซึ่งจริงๆแล้วการทำงานนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการจะหางานทำนี่ก็เข้าไปที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นั่นทางนายจ้างเองนี่ก็จะมีการฝากประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองกันอยู่ในเรื่องความประสงค์ต้องการจะรับในเรื่องของจำนวนของตำแหน่งงานว่างนะคะตำแหน่งงานด้วยแล้วก็ในเรื่องรายละเอียดต่างๆนี่ก็จะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่ระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองกับนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการจะจ้างงานนะคะเพราะว่าจะมีข้อมูลในขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆก็ดำเนินการแบบนี้เช่นเดียวกันคือในภาพรวมของกรมการจัดหางานนั่นแหละท่านผู้ฟังและถ้าว่าบอกว่าไม่ต้องผ่านขั้นตอนราชการนี่น่ากลัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่การจ้างคนทำงานนี่ต้องอยู่ในรูปแบบที่มีกฎหมายดูแลจะทำให้เราปลอดภัยกันด้วยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆจะได้ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบกันนะคะแต่มีความเสี่ยงถ้าว่าสมัครงานไม่ผ่านขั้นตอนราชการเสี่ยงถ้าว่าขับรถมารับนี่กลัวจะไปนะคะพาไปทำงานที่อื่นที่ดังที่เคยเป็นข่าวออกมาเรื่อยๆนั่นเองและถ้าว่าท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการหลอกลวงกันได้นะขั้นตอนแบบนี้แต่ถ้าว่ามีข้อสงสัยต้องการจะตรวจสอบข้อมูลไปทำงานต่างประเทศถามได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมการจัดหางานสายด่วน4ตัวนะคะ1506ค่ะและสำหรับการติดต่อของกรมการจัดหางานนั้นให้กด2นะคะย้ำนิดหนึ่ง1506กด2นะคะและสำหรับข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกันได้มีหลายช่องทางทีเดียวนะคะที่จะดูแลท่านในเรื่องของการทำงานในต่างประเทศหรือการทำงานในประเทศด้วยก็นะคะมันฟังเพราะว่าคือถ้าว่าเรานะคะได้รับการจ้างงานที่เข้าสู่ระบบตรงนี้แน่นอนในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของสวัสดิการประกันสังคมก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็จะเข้ามาดูแลกันด้วยคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็จะเข้ามาดูแลท่านก็จะทำให้เราก็ปลอดภัยในเรื่องของการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบกันย้ำกันตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังอ่ะแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังค่ะเดินทางมาถึงครึ่งรายการกันแล้วนะคะ 15:38 นาทีค่ะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงถัดไปอภิสราจะมีข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันก่อนค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงเรื่องความผิดอันยอมความได้นะคะความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวหมายถึงความผิดทางอาญาที่กระทบกระเทือนต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้กระทบกระเทือนต่อสังคมหรือรัฐหากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความคู่กรณีสามารถตกลงยอมความกันได้มีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตัวอย่างความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทรวมถึงหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงที่ไม่ใช่การช่อโกงประชาชนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เช่นทำให้เสียหายทำลายข้าวของไม่รวมถึงทำให้เสียหายหรือทำลายทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานบุกรุกเช่นเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดฐานกระทำอนาจารที่ไม่ได้กระทำต่อหน้าทารกำนันส่วนความผิดฐานกระทำอนาจารที่กระทำต่อหน้าทารกำนันจะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดินความผิดฐานนวงเหนี่ยวกักขังกรณีที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนี่ยวกักขังนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสความผิดเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นนะคะผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้1ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดคดีเป็นอันขาดอายุความดังนั้นผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากพ้นกำหนดคดีจะขาดอายุความและ2เมื่อได้แจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความแล้วหากประสงค์จะให้คดีระงับไปผู้เสียหายสามารถขอถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนก่อนศาลมีคำพิพากษามีผลทำให้สิทธิ์ในการนำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับไปหากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟังค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะกับในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่296ค่ะความผิดอันยอมความได้โดยคุณณัฐดาเลี้ยงเจริญรัตน์รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ทราบนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายด้านนี้กันความผิดอันยอมความได้แต่ถ้าว่าท่านต้องการที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะไปยังเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันได้หรือที่YouTube นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเพจแล้วก็บัญชี YouTube ที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT นะคะได้ร่วมกันผลิตแล้วก็ในแต่ละตอนนี้ท่านก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนปัจจุบันซึ่งเป็นตอนที่296นะคะก็จะมีเผยแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันละ1ตอนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตอนใหม่ละเกือบ300ตอนแล้วนะคะที่เราได้นำเสนอกันในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเรานะคะท่านผู้ฟังคะอภิสราจะปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของจรนองเองนี้ก็มีที่โรงเรียนวัดอุปนันทารามในกิจกรรมนี้คือคักเลยนะท่านผู้ฟังทางเทศบาลเมืองระนองก็ได้เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569พัฒนาผู้เรียน ออกเรือผจญภัยตามล่าขุมทรัพย์แห่งวิทยาศาสตร์นะคะที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามนะคะค่ะมาฟังกันดูนะคะในรายละเอียดตรงนี้นะคะเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวอภิสราดูภาพแล้วนี่รอลุ้นสนุกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วนี่วันที่18สิงหาคมของทุกปีเลยนะคะเป็นวันที่เราได้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะจากพระราชกรณียกิจสำคัญในการคำนวณและพระองค์ทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2411ณตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งในครั้งนั้นค่ะมติของคณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบนะให้ทุกวันที่18สิงหาคมเป็นวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนะที่พิศลาได้เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือโรงเรียนวัดดาดหรือว่าโรงเรียนวัดอุปนันทารามนี่ล่ะได้เปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นเรือผจญภัยเปิดโลกการเรียนรู้แบบสนุกนะคะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์พัฒนาผู้เรียนในแนวคิดออกเรือผจญภัยตามล่าขุมทรัพย์แห่งวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้นะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองนายกีรพัฒน์สรรพกุลค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของคณะครูนักเรียนนะคะซึ่งในปีนี้โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามก็ได้หยิบโลกของเหล่าโจรสลัดและการผจญภัยมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนนักเรียนให้กลายเป็นลูกเรือแห่งวิทยาศาสตร์ออกเดินทางผ่านภารกิจปริศนาและความท้าทายต่างๆโดยการใช้การสังเกตการตั้งคำถามการทดลองการคิดการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำรานะคะแต่ซ่อนอยู่รอบตัวเราเลยการเรียนรู้ก็ผ่านกิจกรรมจึงช่วยให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ทักษะการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและการกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลองและเป็นความสนุกสนานนะคะที่ทำให้เด็กๆเขาก็ได้ค้นพบกับประสบการณ์ใหม่ๆค้นพบกับสิ่งใหม่ๆกันด้วยนะคะแล้วจากขุมทรัพย์ในวันนี้ที่ค้นหาก็อาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้ค้นพบกับความฝันและความต้องการของตัวเองแล้วก็คำตอบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองว่าต่อไปในวันข้างหน้านี้เราควรที่จะเดินไปในเส้นทางไหนกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กเล็กๆนี่เขามีความสามารถความถนัดยังไงครูแล้วผู้ปกครองนี่ก็มีส่วนในการชี้นำตรงนี้นะคะเอาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังค่ะอยากคุยต่อนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวยกยอดไปพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังเวลาเดิมค่ะ 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นวันนี้เวลาหมดแล้วอภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงผลิตน่านสัตว์แสนสุกรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCA ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวกการเข้าเมือง พื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยสวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะพี่หัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษเดืองนางนะคะแล้วมีช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะรายการให้ยาข่าวของเรานะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะสามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นะคะโดยประมาณค่ะถึง 16:30 ค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะ18สิงหาคมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการให้ยาข่าวของเรานะคะออกอากาศในพื้นที่ของ7จังหวัดพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับนางสาวพรเพ็ญศรีวิรัตค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะ Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกจินตนาการผ่านนิทานและครอบครัวน่าสนใจมากๆเลยนะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ3เร่ง3ลด3เพิ่มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันและอีกช่วงนึงนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นช่วง PRD Service ค่ะเราก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้ค่ะทุกภาคส่วนต่างลงพื้นที่นะคะบูรณาการทุกภาคส่วนเลยค่ะลงไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะกับประเด็นในเรื่องของกิจกรรม Open Imagine for Kids with Family Storybooks นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพรเพ็ญศรีวิรัตหรือว่าพี่จ๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องมิ้วค่ะสวัสดีค่ะผู้รับชมรายการนะคะทางสถานีวิทยุทุกท่านค่ะ
1: ค่ะอยากจะให้พี่จ๋าค่ะเล่าเรื่องความเป็นมาค่ะของกิจกรรม Open Imagine for Kids with Family Storybooks ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะความเป็นมาของกิจกรรมนี้นะคะด้วยเราก็ในฐานะที่เราเป็นสำนักงานของเรานะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยท่านอาคมสุชาติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด นะคะแล้วก็เป็นเลขานุการด้วยนะคะเราก็มีคณะตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้รับนโยบายในเรื่องของการสามเร่งสามลดสามเพิ่มในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะร่วมกันดูแลร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตรงนี้เราก็มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเรานะคะเพื่อดำเนินงานตามนโยบายสามเร่งสามลดสามเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของ3ลดเนี่ยค่ะนั่นก็คือลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยนะคะทีนี้ในส่วนของคณะทำงานก็มาร่วมกันคิดว่าในการที่เราจะให้เด็กเนี่ยลดหน้าจอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องร่วมกันทั้งในส่วนของโรงเรียนของครอบครัวนะคะก็เป็นที่สรุปว่าเราก็เลยมีกิจกรรม Open Imagine for Kids withFamily Storybook ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเราจะใช้นิทานในการที่จะมาทำกิจกรรมกับเด็กนะคะส่งเสริมเด็กในการเล่านิทานให้เด็กฟังเพื่อที่จะลดหน้าจอนะคะลดสื่อการใช้หน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้กันค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของกิจกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะก็วัตถุประสงค์ก็คือการที่จะให้เด็กได้มาอ่านนิทานได้มาลดการใช้หน้าจอใช่ไหมคะพี่จ๋าคะ
2: ค่ะใช่ใช่เราก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวเนาะแทนที่เราเนี่ยผู้ปกครองจะให้จอให้มือถือเด็กให้แท็บเล็ตเด็กไปนะคะเราก็มาใช้หนังสือนิทานนะคะซึ่งในการใช้หนังสือนิทานก็จะช่วยในการกระตุ้นจินตนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสร้างทัศนคติเชิงบวกในการอ่านแล้วก็การเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งหนังสือนิทานเนี่ยเป็นที่ชอบของเด็กทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้หนังสือในการอ่านให้เด็กฟังหนังสือก็ต้องเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กเด็กก็จะชอบตรงนี้เด็กจะนิ่งเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยหันมาใช้หนังสือแทนการใช้โทรศัพท์มือถือกันค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกสถานการณ์ทุกวันนี้ค่ะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าเด็กใช้หน้าจอกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะพี่จ๋าทีนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการต่างๆเรื่องของสมองเรื่องของสิ่งที่กำลัง
2: ใช้ภาษา
1: การใช้ภาษาของเด็กหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงวันไหนคะ
2: เราก็จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้วางแผนเอาไว้ว่ากิจกรรมเนี้ยจะเกิดขึ้นในวันที่29สิงหาคมนี้นะคะโดยการที่เราก็จะให้เชิญเครือข่ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของทั้งคุณครูนะคะที่มีบทบาทแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองนะคะก็จูงมือกันมานะคะเราก็จะให้กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นทุกเครือข่ายนะคะซึ่งเราก็จะแจ้งหนังสือไปที่หน่วยงานแล้วก็ให้หน่วยงานคัดเลือกนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จัดให้กับทุกโรงเรียนทุกคนทุกครอบครัวได้นะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นเครือข่ายของเราในโอกาสต่อไปนะคะที่จะได้ไปช่วยเผยแพร่นะคะในส่วนนี้กิจกรรมดีๆตรงนี้เราก็ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มนะคะของจังหวัดของเราที่จะใช้กิจกรรมตรงนี้นะคะให้กับผู้ปกครองให้กับคุณครูนะคะเห็นความสำคัญของการเล่านิทานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีความสำคัญแหละแต่ว่าพอเราห่างเหินไปนะคะครั้งนี้เราก็จะกลับมาให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เราอยากให้ทั้งผู้ปกครองและก็คุณครูนะคะหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนิทานหรือเล่านิทานให้กับเด็กฟังจริงๆค่ะ
1: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเองแล้วก็ทั้งคุณครูทั้งโรงเรียนเองจะได้รับคาดว่าจะม
2: ีก็ผลประโยชน์นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราได้ใช้หนังสือกับเด็กนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือตัวเด็กก่อนเลยนะคะเด็กก็จะได้พัฒนาสมองนั่นก็คือในเรื่องของการฟังเด็กได้รู้จักการฟังแล้วก็ความจำเนาะแล้วก็ในเรื่องของการยังคิดไตรตรองนะคะการยืดหยุ่นทางความคิดของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการเนี่ยได้ซึมซับคำศัพท์ก ็จะได้มีคลังคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับเด็กเน
1: า
2: ะนะ
1: คะ
2: ใช่แล้วก็จะนำไปสู่ทักษะในการพูดนะคะแล้วก็การเขียนในอนาคตของเด็กนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องในนิทานเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นนะแล้วก็ในเรื่องพอเด็กได้ฟังนิทานเนี่ยเด็กก็จะสนุกแล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจทำให้เด็กก็จะโฟกัสแล้วก็นิ่งในการที่จะฟังนิทานนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการจะได้ตัดเรื่องของการใช้จอไปด้วยโดยอัตโนมัติน
1: ะ
2: ในส่วนนี้ที่เด็กได้รับทีนี้ครอบครัวจะได้รับอะไรนะคะนั่นก็คือพอเราอ่านนิทานให้เด็กฟังเล่านิทานให้เด็กฟังเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความผูกพันนะคะให้เกิดความรักแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกได้รับถึงความรักความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในครอบครัวนะคะความผูกพันตรงนี้ของพ่อแม่ลูกก็จะกลับมาเล่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดเวลาหน้าจอไปนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าถ้าได้ฟังนิทานหรือได้อ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครองก็อาจจะสนุกกว่าการเล่นมือถือหรือดูแท็บเล็ตไปเนาะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้เข้าใจตัวตนของลูกมากขึ้นนะจากพอเราเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยเราจะได้สังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยชอบอะไรชอบตัวละครอย่างไรนะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่ลูกแสดงออกมาในขณะที่ฟังนิทานก็จะทำให้เราเห็นว่าลูกเนี่ยตัวตนของลูกนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หนังสือนิทานนะคะก็จะได้เป็นเครื่องมือให้เราได้เลยเป็นสื่อกลางในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่าพฤติกรรมเชิงบวกโดยที่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องบ่นหรือดุว่าเด็กนะคะเราก็ใช้ตัวละครในนิทานเนี่ยสถานการณ์ในนิทานก็จะได้ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมระเบียบวินัยไปในตัวเนา
1: ะ
2: นะคะทีนี้นอกจากนั้นนะคะได้ทั้งเด็กทั้งครอบครัวแล้วก็โรงเรียนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะก็คือเด็กก็เราก็จะได้เด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นก็คือพอเด็กมีสมาธิในการฟังนะคะเด็กก็จะมีการฟังที่ดีแล้วก็ส่งผลให้การเรียนรู้หรือการฟังการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งก็ดึงความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะของมาร่วมกันในการที่จะทำงานร่วมกันกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นลดปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนนะคะนั่นก็คือเวลาเด็กฟังนิทานเด็กก็จะเห็นเนื้อหาในนิทานตัวละครในนิทานก็จะได้ช่วยขัดเกลาพฤติกรรมเด็กนะคะก็จะทำให้คุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้เมื่อเด็กได้รับในการอ่านหรือฟังนิทานบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยให้โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านแล้วก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรแล้วก็เด็กก็จะมีมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของเด็กก็จะมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าเด็กมีสมาธิในการฟังจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็
2: อันนี้แค่คือประโยชน์นะคะ
1: ก็กิจกรรมนี้ก็จัดวันที่29สิงหาคมแต่ไม่ได้จบแค่นี้เหมือนที่พี่จ๋าบอกไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นในการที่จะเขาเรียกว่าใส่พื้นฐานให้กับตั้งแต่เด็กปฐมวัยใช่ไหมคะทุกอย่างเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัยถ้าเกิดเราใส่นิทานใส่ให้น้องได้ซึมซับไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าโตขึ้นน้องก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคง
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตรงนี้เราก็เชื่อว่าผู้ฟังรายการก็คงจะทราบนะคะสื่อทางโซเชียลต่างๆเราก็จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือพัฒนาการในส่วนของสมองเนี่ยนะคะก็คือ 80% เลยของทุกๆวัยที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะในส่วนนี้เราก็อยากให้ทุกท่านนะคะทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทั้งชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อยากให้ลดยังไงนะคะในส่วนของการลดหน้าจอสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นปัญหาอยู่นะคะในสังคมทำไมเด็กถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะทำไมถึงเด็กอยู่ไม่นิ่งทำไมเด็กพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก ก็เราก็คิดว่าอันนี้นะคะนโยบายลงมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีว่าอันนี้ก็คือสื่อหน้าจอก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทุกท่านก็ตั้งคำถามเนาะว่าทำไมนะคะเราก็อยากจะให้อยากจะลดปัญหาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่านิทานเนี่ยมีส่วนที่ผู้ปกครองสามารถเอาไปใช้นะคะเป็นการสื่อเป็นสื่อกลางในการที่เราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเด็กได้ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะคุณพรเพ็ญศรีวิรัติค่ะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียดายมากเลยวันนี้เวลาน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมานำเสนอมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบแน่นอนเดี๋ยวต้องรอติดตามผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวพี่จ๋าก็จะมาเจอกับทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี
2: ้
1: ต้องขอขอบพระคุณพี่จ๋ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะค่ะสวัสดีค่ะความยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็16:28 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออัปเดตสถานการณ์ของไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งกันสักนิดก่อนที่จะจบรายการให้ยัดข่าวของเราในวันนี้ในช่วงของ PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงเลยค่ะพื้นที่ของป่าพลุควนเคร็งนะคะก็ได้มีการระดมทุกหน่วยนะคะประชุมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สรุปสถานการณ์นะคะก็สถานการณ์ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ยังพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดนะคะซึ่งก็อาจเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะคะในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเข้าปฏิบัติการทางอากาศค่ะมีการสนับสนุนการตักน้ำแล้วก็ดับไฟในจุดที่เข้าถึงยากนะคะนอกจากนี้ค่ะมีเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ดำเนินการภารกิจดับไฟป่าค่ะก็มีศักยภาพสามารถที่จะบรรทุกน้ำได้ครั้งละถึง 3,000 ลิตรเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการสนับสนุนภารกิจด้านน้ำแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่ๆทหารของเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันทหารสารวัตรที่41นะคะก็ได้บูรณาการนะคะการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4นะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปช่วยกันดับไฟในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนนะคะก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของสวทนครศรีธรรมราชเองเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจของ NBT นครศรีธรรมราชนะคะค่ะ 16:30 นะคะก็ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะก็สำหรับรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวทสกลนครค่ะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการและพบกับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะกับสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมิลกี้ศิรณีนาวงพร้อมด้วยทีมงานพี่เชษฐ์เดืองนาคแล้วก็พี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้อุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
4: และดิฉันจิราพรชินทง้อค่ะเราทั้งสองคนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 น. ถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครค่ะจากผืนดินนะคะที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูร้อนจากหมู่บ้านเล็กๆที่ราษฎรจำนวนไม่น้อยต้องละทิ้งถิ่นฐานเดินทางออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นวันนี้ค่ะบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปาชีพที่มีชื่อเสียง
3: นี่คือเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามพื้นที่ซึ่งสะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างภาคภูมิขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีตบ้านกุดนาขามเป็นพื้นที่ที่ราษฎรต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตอย่างหนักฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งน้ำกลับแห้งขอดเมื่อทำการเกษตรไม่ได้ผลการดำรงชีวิตจึงเป็นเรื่องยากและราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งต้องเดินทางออกไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นราษฎรบ้านกุดนาขามจึงร้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่ห้วยนกเขาซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรนอกจากปัญหาด้านน้ำและการประกอบอาชีพแล้วบ้านกุดนาขามยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็งในช่วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่แทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ราษฎรบ้านกุดนาขามยืนหยัดไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ก่อการร้ายพร้อมขอให้ทางราชการสนับสนุนการฝึกและอาวุธเพื่อป้องกันตนเองตามหลักสูตรไทยอาสาป้องกันตนเองร่วมกับชาวบ้านหนองฮางความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าเข้ามาข่มขู่คุกคามและได้รับคำชมเชยจากทางราชการจนกลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆขอเข้ารับการฝึกด้วยและต่อมาได้พัฒนาไปสู่โครงการไทยอาสาป้องกันชาติหรือทสปช.วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525คืออีกหนึ่งวันสำคัญของบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรบ้านกุดนาขามพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรขณะเดียวกันก็ทรงเห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาป่าคณะกรรมการหมู่บ้านจึงพร้อมใจการถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่3งาน32ตารางวาเพื่อจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำราษฎรบ้านกุดนาขามร่วมแรงร่วมใจการเสียสละแรงงานปลูกป่าถวายและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง1เดือนต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการป่ารักน้ำบ้านกุดนาขามครั้งนั้นทรงทราบว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาทำให้ที่ดินของราษฎรถูกน้ำท่วมกว่า21ครัวเรือนแบ่งเป็นราษฎรบ้านกุดนาขาม5ครอบครัวบ้านหนองฮาง16ครอบครัวด้วยพระเมตตาพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรกลุ่มนี้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าพร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3ปี
5: และที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้ในอนาคต
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพพระเมตตาจึงเดินทางต่อมาเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเพื่อเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่และมีอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าจึงมีพระราชเสาวนีให้พลเอกณพลบุญทัพซึ่งดูแลพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงที่ยังมีปัญหาความมั่นคงรับพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดินจำนวน50ไร่เพื่อก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพค่ะ
4: อาคารหลังแรกนะคะก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมศักราช2526ค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
6: ผมครูเดชสุภาพครับมาทำงานที่ศูนย์กุดนาขามนี่ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเป็นครูประจำเครื่องปั้นดินเผาครับคือศูนย์แห่งนี้นี่ก็แต่ก่อนนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเขตตรงนี้อาจจะเป็นขกค.มีใช่ไหมครับพอดีสมัยนั้นท่านพลเอกเรวัตท่านมาทำงานอยู่ที่แถวสว่างแถวนี้ก็เลยท่านได้เคยได้มีโอกาสได้เข้าพ่อท่านเด็กท่านก็รับท่านก็เล่าให้สมเด็จแม่ฟังแล้วก็สมเด็จแม่ก็เลยเสด็จมาที่นี่ก็เลยมาให้ชาวบ้านที่นี่ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ท่านก็มาสร้างโรงงานทำเซรามิกที่นี่แต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านมาสร้างที่นี่วัสดุไกลแต่ท่านคิดว่าตรงนี้มันจะมีบ้านเชียงนี่เป็นของโบราณทีนี้ท่านก็เลยรับสั่งให้มาตั้งโรงงานที่นี่พอดีนายซื่อสัตย์ยอดจำปานี่ถวายที่ดินให้ยี่ห้าไร่ท่านก็เลยมาตั้งโรงงานที่นี่หลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันท่านก็จะคัดเลือกชาวบ้านที่ใกล้เคียงนี่ที่มีความยากจนแล้วก็หนึ่งลูกเต้าเยอะไม่มีที่ไปสองไร่นาไม่มีท่านก็คัดเอาพวกนั้นมาฝึกมาทำงานที่นี่ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำก็ทำเซรามิกมั่งทำมันจะมีแกะสลักไม้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรหลายอย่างคือใครเข้ามาก็ให้เดินดูก่อนว่าชอบแผนกไหนคือถ้าชอบเซรามิกก็มาทำเซรามิกก็สอนปั้นสอนมันจะมีครูมาสอนวาดรูปอีกก็มีหลายแผนกที่ตรงนี้ทำแล้วก็ปั้นสากลก็มีครับก็หลังจากนั้นก็คนรู้จักก็เริ่มมาตอนนั้นก็จาก20คนก็เป็น100เป็น200กว่าคนก็ตอนนั้นรู้สึกจะมันจะมีบ้านใกล้เคียง 4-5 หมู่บ้านที่มาร่วมกันทำงานที่นี่ครับแต่ก่อนนี้ก็มีส่วนมากก็จะมีคือเรามีอาคารที่จะโชว์พอทำเสร็จก็เข้าอาคารหลังจากนั้นก็มีหน่วยราชการต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเห็นก็มาสั่งเป็นถ้วยกาแฟมั่งเป็นถ้วยรางวัลมั่งคือทุกอย่างแม้แต่ใจกันท่านก็มาสั่งแล้วก็ทำออเดอร์ไว้แล้วก็ปั้นขึ้นมาบางคนก็ชอบวาดเขียนไหมหรือบางคนก็ชอบเป็นดอกไม้ไหมเราก็ทำให้เขาก็ส่วนมากก็ลูกค้าทั่วไปครับแต่ก่อนนี่ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเนี่ยก็ประมาณ110กว่าคนครับก็ส่วนมากก็อายุเยอะและส่วนหนึ่งก็ หลังจากที่เก่งตรงนี้แล้วเขาก็ไปทำตัวเองไปปั้นอิสระตัวเองบางคนก็อย่างลูกน้องผมนี่ก็ไปปั้นพวกลายไทยในวัดไปปั้นพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆนี่ก็รับเหมาทีนึงก็เป็น 7-8 ล้านเหมือนกันจากฝีมือชาวบ้านก็ได้ไปรับเหมาในวัดที่ทำลายไทยที่ทำรูปสัตว์ต่างๆตอนนี้เขาก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากครับแต่ก่อนนี่มีเยอะช่วงนี้ก็มีแผนกเซรามิกก็ดอกไม้ประดิษฐ์ก็ทอผ้าแล้วก็เย็บผ้าแล้วก็ทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้แล้วก็ตีมีดแล้วก็มีปักทำเข็มที่ปักหัวโขนหัวอะไรตอนนี้ท่านรู้สึกจะรับสั่งงานพวกนี้เยอะครับก็ต้องทำไปแสดงทุกวันครับถึงแม้สมาชิกจะหยุดวันอาทิตย์แต่อาคารที่จำหน่ายก็เปิดตลอดครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครับ อย่างคนที่มาดูงานดูแล้วก็ดูได้ตลอดครับไม่ได้เสียค่าอะไรครับแม้แต่นักศึกษาที่จบปีสุดท้ายที่ม.ขอนแก่นที่สารคามอะไรเขาก็มาขอฝึกงานที่นี่ครับมาทีนึงก็ทีละ7คน8คนก็ประมาณ2เดือน3เดือนเขาก็กลับไปครับครับก็ที่นี่นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะครับท่านอยากจะเด็กรุ่นใหม่ท่านอยากจะชอบหมายถึงจะทำอะไรนะครับที่นี่มันมีหลายแผนกก็มาเรียกดูได้นะคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรขอให้ท่านมาฝึกให้มีความรู้เป็นจุดประสงค์ของพระองค์ท่านสมเด็จแม่นะครับคือทำไงก็ได้ให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ให้ไปจุนเจือครอบครัวก็ฝากทางพวกหนุ่มๆที่จะสนใจก็ยินดีฮะที่นี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกให้ฟรีเว้นแต่ว่าท่านจะรับไว้ไหมคือที่นี่มันมีหลายแบบแม้แต่วาดรูปแม้แต่ทำปั้นขึ้นรูปทุกอย่างมีครูสอนให้หมดครับ
7: ผมบารมียายลีอ่างนะครับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านคุณคามแผนกตกแต่งเทียนสีนะครับการที่ได้เข้ามาทำงานที่ศูนย์นะครับในช่วงนั้นมันเป็นราษฎรหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับทางศูนย์ก็เลยเปิดรับสมาชิกหมู่บ้านบริวารนะครับให้มาทำงานโครงการศิลปชีพนะครับก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ. 2533นะครับมาคัดเลือกความถนัดกันอีกทีนึงนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะอยู่แผนกไหนนะครับก็แล้วแต่ประเภทชิ้นงานนะครับบางอย่างก็ได้วันนึงก็ได้หลายใบอยู่นะครับตรงนี้บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับบางชิ้นงานนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาทำพ่อทำแม่นะครับก็รายได้ก็ไม่พอใช้นะครับแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานที่โครงการศิลปาชีพนะครับก็เราก็มีรายได้พอใช้จ่ายจนเจือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือนะครับอีกรุ่นใหม่นะครับใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะครับทางศูนย์ศิลปาชีพเราก็มีการฝึกอบรมนะครับความรู้ทักษะ

0: มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานและส่งเสริมงานศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้แกะสลักหินเครื่องเรือนจักสานไม้ไผ่และงานตีเหล็กพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพระเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องอาชีพในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้งบ้านป่ารักน้ำบ้านหนองไผ่บ้านกุดนาขามรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและส่งรับผู้ป่วยบางรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างต่อเนื่องทำให้พระราชกรณียกิจในพื้นที่แห่งนี้ครอบคลุมทั้งป่าน้ำอาชีพสุขภาพและคุณภาพชีวิตพระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ได้เพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือการสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรนั้นมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาสร้างความรู้ให้แต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองค่ะ
1: วันนี้นะคะภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีพื้นที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจทั้งอาคารศาลารวมใจเทิดพระเกียรติซึ่งใช้จัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวกิจกรรมสำคัญแล้วก็ยังมีเรือนดวงเดือนค่ะซึ่งก็ใช้เป็นเรือนประทับพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินและอาคารศาลาทรงงานสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับทรงงานในการเยี่ยมราษฎรซึ่งปัจจุบันค่ะก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หากมองย้อนกลับไปจากวันที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าพระราชปณิธานไม่ได้หยุดอยู่เพียงการช่วยเหลือในช่วงเวลาหนึ่งแต่ได้กลายเป็นระบบการสร้างอาชีพและองค์ความรู้ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแผนกเครื่องปั้นดินเผาผลิตทั้งเซรามิกสำหรับใช้สอยเช่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชุดชากาแฟชุดกับข้าวโถโอ่งและแจกันรวมถึงงานตกแต่งเช่นโอ่งและเบญจพรรณแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตดอกไม้จากผ้าโดยเฉพาะดอกบัวหลวงและดอกกุหลาบซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องแผนกปักผ้าและปักชุดโขนถ่ายทอดทักษะงานฝีมือที่ละเอียดประณีตทั้งลวดลายสัตว์ดอกไม้และตัวละครในวรรณคดีรวมถึงงานปักชุดโขนตามแบบจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนกลางความพิเศษอีกประการหนึ่งของงานศิลปาชีพคือการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถนำงานบางประเภทกลับไปทำที่บ้านอย่างงานปักผ้าสมาชิกจะได้รับผืนผ้าและเส้นไหมเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแบบและความถนัดส่วนงานทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายศูนย์มีการรับสั่งเส้นไหมเป็นรอบๆและส่งต่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆในโครงการศิลปาชีพหลายพื้นที่เมื่อสมาชิกทอผ้าเสร็จจึงนำกลับมาส่งผ่านศูนย์และได้รับค่าตอบแทนตามกระบวนการของโครงการแนวทางนี้ทำให้ศิลปาชีพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในอาคารแต่ขยายไปสู่ครัวเรือนและชุมชนโดยรอบสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องที่นี่มีทั้งแผนกตีเหล็กซึ่งนำแหนบรถยนต์มาผลิตเป็นเครื่องมือทางการเกษตรเช่นจอบเสียมและมีดแผนกเฟอร์นิเจอร์และแกะสลักไม้รับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าทั้งงานศิลปกรรมและงานสำหรับวัดวาอารามมีแผนกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเข้ามาให้คำปรึกษาและเมื่อได้เส้นไหม

0: แล้วยังเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆจากป่ารักน้ำในอดีตสู่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุนาขามให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากกระบวนการทำงานขณะเดียวกันยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ผลผลิตนำมาใช้และจำหน่ายให้กับสมาชิกของศูนย์สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญว่าการสร้างอาชีพต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลพื้นดินและธรรมชาติอีกหนึ่งพระราชปณิธานสำคัญคือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผางานปักงานทอผ้าและงานแกะสลักสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าที่สวยงามแต่เป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหนึ่งส่งต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป้าหมายของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงครอบคลุมหลายมิติส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าและสิ่งแวดล้อมสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
1: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะจากวันที่ราษฎรบ้านกุดนาขามต้องเผชิญกับน้ำท่วมและความแห้งแล้งจากวันที่หลายครอบครัวค่ะต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปทำงานต่างถิ่นพระเมตตาได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการพัฒนาแหล่งน้ำการรักษาพื้นป่าและการสร้างอาชีพศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ในการผลิตชิ้นงานหัตถศิลป์เท่านั้นค่ะแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้คือพื้นที่แห่งโอกาสคือพื้นที่ที่ภูมิปัญญาของบรรพชนได้รับการสืบทอดและคือพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ความสามารถของตนเองสร้างคุณค่าให้แก่ครอบครัวและชุมชนกว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงในพื้นดินแห่งนี้จากต้นไม้ที่ราษฎรร่วมกันปลูกในโครงการป่ารักน้ำวันนี้ได้เติบโตเป็นพื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชุมชนจากการฝึกงานศิลปาชีพในวันแรกวันนี้ได้แตกแขนงเป็นองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทและจากพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรค่ะได้กลายเป็นพลังให้คนในชุมชนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองนี่คือความหมายของคำว่าศิลปาชีพไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือแต่คือการสร้างคนสร้างอาชีพสร้างชุมชนและการรักษารากเหง้าของแผ่นดินค่ะ
2: และตราบใดนะคะที่องค์ความรู้ยังถูกส่งต่อตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วน ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
2: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
3: เกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
4: เสน่ห์ชายแดนใต้จะใกล้ขึ้นกว่าที่เคยเหยียบหมอกแดนใต้เช็คอินความสวยงามต้องห้ามพลาดสกายวอล์กไอเดเวง
3: อย่างความสุขแบบนี้แถวบานหนุ่ยกะลุยเลยวางก็มาเที่ยวค่ะชายแดนใต้ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีและผู้คน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

0: ถ้าแลคอนเสิร์ตฟรีต้นชอบมาก
1: ชอบแล้ว
0: แล้วถ้าสัญญาว่าจะให้ข้องแจกตั้งฟรีๆรับรองว่าได้แน่ๆปันนี้ต้นชอบมาก
1: เอ้าใครเหรออีไม่ชอบ
0: แล้วถ้าผู้สมัครกลับเลือกตั้งให้แล้วก็ให้เพื่อเข้าไปทอนทุนคืนปันนี้ต้นชอบมาก
1: ท่านปันนี้ไม่เอา
0: ถูกต้องที่สุดกับซักซี่ข้องเราอยากให้ผู้สมัครกลับเลือกตั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปทอนทุนคืนทำให้ประเทศชาติเสียหายครับ
2: ดังนั้นถ้าพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งให้โทรไปแจ้งได้ที่ไส้ด่วน1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
3: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

อภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจ

0: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรอบวันทันข่าวหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นนะคะผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะคะก็เริ่มทักทายกันเวลาประมาณ 18:12 นนะคะท่านผู้ฟังอภิสราคุมณีอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะทุกวันนะคะที่ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองจะพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของรอบวันทันข่าวไม่เว้นวันหยุดนะคะทาง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งให้เตรียมรับมือนะคะปริมาณฝนสะสมนะคะท่านผู้ฟังคือในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดต่างๆนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีข้อมูลนำเข้ามาใหม่เมื่อตอนเวลา 17:00 นนะคะเป็นประกาศฉบับที่7นะคะที่ออกมาก็เป็นในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะมาดูคลื่นลมกันบ้างกันท่านผู้ฟังทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนและเช็คสภาพเส้นทางนะคะที่เราจะเดินทางกันด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะดูในภาพรวมสักนิดนึงท่านผู้ฟังตอนนี้ทั่วไทยเลยยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะที่คาดว่าจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนฟ้าคะนองส่วนในภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเป็นรายงานล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลค่ะอภิสราก็กำลังเช็คอยู่นะคะท่านผู้ฟังในจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากถึงฝนตกหนักนี่ล่ะมีส่วนในพื้นที่ของภาคใต้บ้างไหมนะคะก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นในภาคอื่นๆนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกค่ะดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังตรงนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะดังที่ได้บอกกันไปว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตรค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับรายงานอากาศค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะออสเตรเลียและต่อด้วยนิวซีแลนด์นะคะและในวันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานไทยออสเตรเลียอินเวสเมนต์แอนด์บิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพรีเซพชันนะคะซึ่งในการกล่าวปาฐกถาในครั้งนี้ค่ะที่โรงแรมคาวทาวเวอร์นครซิดนีย์มีผู้แทนทั้งภาครัฐภาคธุรกิจของไทยและออสเตรเลียเข้าร่วมนะคะซึ่งในเรื่องของการลงทุนนั้นก็ไม่ได้เข้าถึงแค่ตลาดไทยแต่เชื่อมต่อสู่ตลาดอาเซียนกันด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงตลาดภายในประเทศที่มีประชากรราว66ล้านคนแต่ก็ยังมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆและการลงทุนการผลิตในไทยจึงสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนซึ่งมีการเชื่อมโยงด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะและ5อุตสาหกรรมศักยภาพต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยและออสเตรเลียคือเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาซึ่งทั้งสองประเทศก็มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษและมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียใช้ประโยชน์จากการใช้ความไว้วางใจที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานเกือบ75ปีรวมเสริมสร้างห่วงโซ่ประทานขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตลงทุนไทยเชื่อมอาเซียนสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำในเรื่องนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:20 นาทีค่ะมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูกันนะคะในเรื่องของไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าพัฒนาทักษะคนอาเซียนสู่มาตรฐานสากล นะคะประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ณกรุงเทพมหานครโดยไทยดำรงตำแหน่งประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในช่วงปี2569และปี2570การประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีในหัวข้อหลักๆนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาเซียนการรองรับทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลก็เป็นการสะท้อนความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับโลกการทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็มีคำถามว่าทำไมทักษะแรงงานจึงเป็นเรื่องสำคัญของอาเซียนค่ะตลาดแรงงานในภูมิภาคกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติระบบเศรษฐกิจสีเขียวและโครงสร้างประชากรสูงวัยทำให้ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนั้นเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นการพัฒนาคนจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานนะคะแต่นั่นคือการทำให้แรงงานนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลกกันหนึ่งโจทย์สำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังคือการทำใ ้การรองรับทักษะฝีมือได้รับการยอมรับข้ามประเทศก็จะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะภายในอาเซียนและก็เพิ่มโอกาสให้แรงงานสามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดในตลาดแรงงานที่กว้างขึ้นด้วยนะคะในส่วนของไทยเองนั้นก็ได้ชูเรื่องของทุนมนุษย์เป็นวาระสำคัญนะคะการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพALMM ครั้งที่29นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันประเด็นด้านแรงงานให้ตอบโจทย์อนาคตโดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานทักษะและการรองรับความสามารถของแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะซึ่งจริงแล้วที่อภิสราได้ย่อไปALMM นี่เป็นชื่อย่อนะคะจริงๆคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งนอกจากนี้แล้วค่ะการประชุมระดับรัฐมนตรีก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกนะคะเช่นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนครั้งที่22การประชุมแรงงานอาเซียนบวก3การหารือทวิภาคีด้านแรงงานและกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนากำลังคนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกันด้วยจากแรงงานอาเซียนสู่กำลังคนที่พร้อมสำหรับอนาคตนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเป็นสาระสำคัญของการประชุมที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการจ้างงานแต่เป็นการเชื่อมโยงไปถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคนะคะและถ้าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถพัฒนาระบบรับรองทักษะที่เชื่อมโยงกันได้มากขึ้นแรงงานก็จะมีโอกาสค่ะที่จะได้รับการยอมรับในด้านความรู้และความสามารถอย่างเป็นระบบนะคะขณะเดียวกันนายจ้างก็สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการได้ง่ายขึ้นและการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะที่สะท้อนว่ามนุษย์คือหัวใจของการพัฒนาอาเซียนในอนาคตนะคะสำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการทำหน้าที่ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยังเป็นโอกาสค่ะในการนำเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยพร้อมร่วมกับประเทศสมาชิกกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านแรงงานให้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าอนาคตของเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าอาเซียนจะเตรียมคนให้พร้อมกับโลกการทำงานแห่งอนาคตได้อย่างไรแล้วก็ได้มากเพียงใดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะถ้าว่าท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ร่วมโหวตนะคะ3เมนูรสชาติที่หายไปของระนองนะคะก็ฮุกเกียมถึงนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026นะคะอาหารถิ่นยอดนิยมจังหวัดระนองคือฮู้เกียมถึงนะคะท่านผู้ฟังนะคะบางท่านก็อาจจะอ่านเป็นฮู้เกียมถึงก็ได้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นการทับศัพท์ภาษาจีนกันนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นอาหารถิ่นรสเลิศของจังหวัดระนองค่ะเป็นการต้มยาจีนหอมกรุ่นผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกลมกล่อมด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศสะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวระนองเนี่ยยิ่งฝนตกแบบนี้นะคะได้ลิ้มรสได้สดนะคะร้อนๆนี่ก็ทำให้คล่องคอทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะก็เป็นผลโหวตนะคะตอนนี้ในแต่ละจังหวัดนะคะก็มีการติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่นะคะว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะในเมนูต่างๆส่วนของระนองนี่ย้อนไปนิดหนึ่งนะคะก็มีทั้งยาวเยแล้วก็ปลาหลุมพุกต้มเค็มนะคะก๊กซิมบีและรวมถึงเมนูนี้กันด้วยล่าสุดกันเลยค่ะก็ต้องดูกันอีกว่าในปีหน้าจะมีการคัดเลือกเมนูใดนะคะของจังหวัด ระนองนะคะให้เราได้เลือกกันนั่นเองนะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามนะคะในรายละเอียดตรงนี้กันได้เลยนะต้องการที่จะดูว่าเว็บไซต์ไหนที่จะเข้าไปดูกันได้แล้วก็มีของจังหวัดไหนบ้างที่สามารถจะดูได้นะคะว่าได้รับรางวัลในแต่ละจังหวัดนี่มีเมนูอะไรกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะหรืออาจจะเซิร์ชก็ได้ค่ะรสชาติที่หายไปนะคะหรือว่า1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นก็ได้นะคะสำหรับคำเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้เราได้ทราบนะคะเติมชื่อจังหวัดไปสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:27 นะคะก็ยังคงอยู่ในข่าวสารของจังหวัดระนองกันนะคะวันนี้จังหวัดระนองค่ะในช่วงเช้านะคะวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569บรรยากาศที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะเพราะว่างานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนออกเรือผจญภัยตามล่าขุมทรัพย์แห่งวิทยาศาสตร์กันแล้วก็ได้มีพิธีเปิดโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองนายกีรพัฒน์สรรพกุลนะคะได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของคณะครูนักเรียนสำหรับปีนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามก็ได้หยิบโลกของเหล่าโจรสลัดและการผจญภัยมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนนักเรียนให้กลายเป็นลูกเรือแห่งวิทยาศาสตร์ออกเดินทางผ่านภารกิจปริศนาและความท้าทายต่างๆโดยใช้ทั้งการสังเกตการตั้งคำถามการทดลองการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่ซ่อนอยู่รอบตัวเราการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจึงช่วยนักเรียนได้ทั้งความรู้ทักษะการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมและกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลองและสนุกไปกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆกันด้วยนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยต่างน้อมระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หรือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจากพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ในการคำนวณและทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเมื่อวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411ณตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจากคุมทรัพย์ในการค้นหาในวันนี้นะคะที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เด็กๆได้ค้นพบกับความฝันของตัวเองทำให้เด็กๆได้คำตอบใหม่ๆของตัวเองในวันข้างหน้ากันด้วยนะคะค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่น่าสนใจทีเดียวหยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่นะคะกับรายการรอบวันทันข่าวค่ะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เที่ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยรวมถึงทีมงานสวทรนองด้วยช่วงเย็นไปจนถึงค่ำแบบนี้ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณคุณผู้ฟังก็มาเจอกันในทุกช่วงเย็นแบบนี้นะคะหลายคนน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านใครที่เดินทางไปหาของกินอร่อยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังไปออกกำลังกายก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะจริงๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่ระนองเราฝนตกทั้งวันเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลยค่ะที่มีการประกาศแจ้งเตือนถึง39จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดค่ะที่มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะระนองบ้านเราค่ะพังงาค่ะภูเก็ตค่ะฝั่งอันดามันทั้งนั้นเลยนะคะให้ระวังเรื่องคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้จัดทีมปฏิบัติการแล้วก็จัดเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีหากเกิดภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยๆซ้ำซากพื้นที่ที่น้ำระบายไม่ทันนะคะเพื่อจะได้ลดผลกระทบไปได้มากที่สุดแล้วก็มีการให้ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบล่วงหน้าด้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการค่ะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็นำมาพิจารณาเรื่องของปัจจัยเสี่ยงประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ได้มีประกาศของเขานะคะประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมค่ะก็เป็นฉบับที่2ที่มีการประกาศออกมาเนาะในห้วงนี้นะคะซึ่งก็นั่นแหละมีการแจ้งเตือนกันไปให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายนะคะในพื้นที่ภาคเหนือก็จะโดนเรื่องฝนตกหนักเยอะหน่อยส่วนในพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมแรงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอฝนเลยนะคะเพราะว่าระนองบ้านเราวันนี้ก็เจอฝนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ก็ตกหนักนะจริงๆมีสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวันนี้ก็เป็นห่วงของการอยู่ในประกาศแจ้งเตือนพอดีก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะคะแต่ว่าส่งกำลังใจให้ทีมภาคเหนือกันแล้วกันนอกจากว่าจะมีปริมาณฝนเยอะแล้วนะคะยังก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะคุณผู้ฟังส่วนเรามาเจาะลึกในพื้นที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอันดามันที่เขาประกาศแจ้งเตือนมี3จังหวัดมีทั้งระนองมีพังงาแล้วก็มีภูเก็ตใช่ไหมคะมาดูเจาะลึกกันแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างค่ะจังหวัดแรกจังหวัดระนองบ้านเราก่อนเลยค่ะอำเภอที่ได้รับผลกระทบนะคะมีทั้งอำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญประมาณ3อำเภอด้วยกันนะคะอำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็จะเป็นอำเภอละอุ่นแล้วก็อำเภอกระเปอร์ค่ะที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะส่วนในพื้นที่พังงาค่ะพังงาก็มีทั้งอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอเกาะยาวส่วนในพื้นที่ภูเก็ตโอ้โหภูเก็ตนี่หนักค่ะเขาบอกว่าโดนทุกอำเภอเลยนะคะของภูเก็ตก็ใครจะเดินทางไปไหนเนาะในแถบของ3จังหวัดนี้คุณผู้ฟังแล้วมันก็เป็นรอยต่อกันด้วยคุณผู้ฟังก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็อย่าขับรถเร็วนะคะเวลาที่ฝนมันตกหนักๆอ่ะนอกจากเราจะมองเห็นถนนไม่ชัดแล้วอ่ะมันยังทำให้ถนนลื่นด้วยค่ะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำระบายไม่ทันพังงานี่ก็เกิดบ่อยในพื้นที่ของภูเก็ตก็เกิดบ่อยเหมือนกันกับน้ำระบายไม่ทันนะคะเพราะว่าฝนมันตกในปริมาณมากนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยส่งกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันค่ะส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าทางปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอดแล้วก็โคข้อมูลกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็มีการโคกันอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นจะได้เตรียมความพร้อมเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยง
ก็จะได้เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะคือตอนนี้พี่น้องประชาชนสิ่งที่เราจะทำได้คือการติดตามสถานการณ์ข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนในทุกช่องทางแต่อยากให้ทุกคนติดตามข่าวในช่องทางของหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีการให้ทุกคนได้ติดตามปริมาณน้ำของแต่ละพื้นที่เนาะว่าเราจะเกิดความสุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่าประมาทนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันประมาทไม่ได้อย่างเช่นบางพื้นที่อ่ะเราโดนกันบ่อยหลายคนน่าจะมีบทเรียนกันมาบ้างแล้วฝนตกต่อเนื่องแบบชั่วโมงนึงหนักๆ2ชั่วโมงหนักๆเนี่ยก็คือแบบน้ำระบายไม่ทันแน่แล้วแน่นอนเลยนะคะก็สิ่งที่ทำได้ก็คือจำหมายเลขที่จะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไปละกันเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือพี่ปอพอนั่นแหละค่ะสายด่วน1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณจะแจ้งเหตุคุณจะขอความช่วยเหลือได้ทั้งหมดที่บ้านมีผู้สูงอายุน้ำเริ่มมาแล้วขนย้ายสิ่งของไม่ทันโทรขอความช่วยเหลือได้เลยอันนี้เป็นหมายเลขที่เรานำมาเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะคะในช่วงหน้าฝนหรือการเกิดภัยอะไรก็แล้วแต่ฝากกันไว้ด้วยคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะมากๆทีมงานสวทรนองก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะขอให้หายไวไวค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่ออยู่ในช่วงหน้าฝนนี่แหละเพราะว่าหน้าฝนมาปุ๊บก็มากับโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดระนองในช่วงหน้ากันค่ะ

0: จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนโดยใน1วันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
1: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ช่วงระนอง Todayกลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาบ่อยๆแล้วก็คนป่วยกันเยอะมากช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงฤดูกาลโควิดจริงๆนอกจากโควิดแล้วมันก็ยังมีโรคอื่นๆด้วยเนาะด้วยของสภาพปัจจัยสภาพอากาศฝนตกบ่อยฝนตกหนักแล้วคนก็ยังต้องออกไปใช้ชีวิตกันไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงที่ต้องไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องไปทำงานกันหรือว่าวัยผู้สูงอายุที่บางทีเขาก็ต้องออกไปทำกิจกรรมบ้างอะเนาะแล้วมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการป่วยได้ง่ายๆในช่วงที่ฝนตกแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้คุณผู้ฟังเรามาดูสภาพอากาศรวมถึงการส่งผลต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ชาวระนองจะต้องรู้กันสักหน่อยค่ะมาดูสถานการณ์ก่อนคุณผู้ฟังโรคที่น่ากังวลตอนนี้นะสำหรับชาวระนองนะคะที่เกิดโรคแล้วแล้วก็มีผู้ป่วยแล้วเป็นหลักร้อยรายอะค่ะนั่นก็คืออันดับแรกเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือโรคมาลาเรียค่ะโรคมาลาเรียนี้คือหลายคนก็ไม่คิดเนาะว่ามันจะ

ได้รวดเร็วมากที่สุดนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันไม่อยากให้ประมาทเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงมากเหลือเกินนอกจากมาลาเรียแล้วนะคะอีกหนึ่งโรคที่มาพร้อมในช่วงหน้าฝนแล้วก็คนป่วยบ่อยป่วยได้ง่ายแล้วก็คนที่ภูมิตกอะค่ะก็จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่คุณผู้ฟังโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยของจังหวัดระนองตอนนี้มีอยู่ประมาณ222รายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่ของโรงเรียนชุมชนสถานที่ทำงานแล้วก็มีข้อมูลระดับประเทศมาฝากกันด้วยก็เป็นยอดที่น่าตกใจคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอ่านไม่เคยเห็นยอดนี้มาก่อนไม่เคยรู้ข่าวมาก่อนเราก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในภาพรวมประเทศไทยนะคะเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะที่ได้มีการทำสถิติมานะคะล่าสุดเป็นข้อมูลสถิติที่เก็บมาทั้งหมดเลยจนถึงณวันที่1สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมแล้วประมาณ 264,115 รายเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วก็ในประมาณหลักแสนเนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว31รายก็ยังคือให้เราเห็นว่าเฮ้ยโรคนี้มันก็อันตรายนะแล้วมันก็ถึงขั้นที่เสียชีวิตได้อ่ะค่ะมันเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกมันสามารถติดง่ายอ่ะไม่ว่าเด็กๆไปโรงเรียนมาแล้วไปติดหวัดจากเพื่อนหรือว่าคนสถานที่ทำงานเราไปในสถานที่แออัดคือมันมีความสุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วยอดคนที่ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดระนองบ้านเราก็222รายนะคะก็ประมาทไม่ได้เด็ดขาดค่ะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นยอดที่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีอาการป่วยปุ๊บค่ะคุณต้องเตรียมความพร้อมตัวเองก่อนเลยคุณจะต้องลาป่วยลาพักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่แต่เรามีอาการป่วยอะค่ะก็ให้เราใส่หน้ากากอนามัยไปในที่ทำงานหรือคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปใช้ชีวิตไปเดินตลาดไปซื้อของไปอะไรนะคะใส่หน้ากากอนามัยไว้ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่โรงเรียนค่ะพบเด็กป่วยเราก็จะต้องให้เด็กเนี่ยแยกตัวออกไปแล้วก็แจ้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้ร่วมกันเฝ้าระวังค่ะก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะทำได้นะคะในห้วงนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทกันก็แล้วกันค่ะแล้วก็ยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่สามารถแบบเตรียมหยูกยาเอาไว้สิ่งของจำเป็นเอาไว้ได้อะก็สามารถเตรียมไว้ก่อนได้เลยเพราะถ้าเกิดว่ายังป่วยอีกไม่สบายอีกแล้วมาเจอกับฝนตกหนักไม่สามารถออกจากบ้านได้หรือในกรณีที่ร้ายแรงนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมอีกนะคะยาในบ้านก็ไม่มีมีคนป่วยในบ้านโอ้โหอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนอย่าประมาทแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ฝนตกหนักๆในช่วงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะ

0: าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนรนองคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจังหวัดระนองบ้านเราค่ะจะมีทางด้านของท่านพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีและท่านก็ยังเป็นคณะอนุกรรมการในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะพรุ่งนี้เนี่ยในวันพุธที่19สิงหาคมท่านจะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อไปติดตามโครงการพระราชดำรินะคะหลักๆ ก็จะไปในพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะก็เป็นโครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไซงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้ก็อยู่ในหมู่ที่สองของตำบลลำเลียงอำเภอกบุรีจังหวัดระนองนะคะท่านก็จะเดินทางไปดูทั้งสองที่นี้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าเห็นขบวนรถหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีแล้วก็คณะทำงานด้วยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรักนรนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะวันนี้ให้คุณผู้ฟังพักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you are entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementary I see particular opportunities in 5 areasAgriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เท่าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลตระพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3ราย และพยานรับรองลายมือชื่อ1รายด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGSตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน 11 เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2469 โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปนสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไป แผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่2ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วง ่ไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,500,000 ล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43ซมและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องราวข้องประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะคะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคอยประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขากลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะคะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะ

0: ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่นะคะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อThe Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Face สรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570โฆษณาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อภายหลังเสร็จสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนสซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่อิมิชชั่นภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะ โดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP นั่นนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
7: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลาง างของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลิฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
12: พันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภสอนการรายงาน
11: นายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิ ห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

งวนว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่า100ครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไป100หนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเหลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำไหว้ในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบกงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆชวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการปฐมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มนึงในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็รอใครสักคนมากระตุ้นให้ลูกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

ิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้จังหากที่ทำให้พวกเขาได้ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับพวกอีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะจันใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงคุณสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและกับไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันในพลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อในพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะ

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราพี่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรอที่การบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจงแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นดร.ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีนี่เหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความให้เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่

ู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกโดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย ThailandFast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ ู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
7: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหลงมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะครับเว้นเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่18สิงหาคม2569แล้วนะครับทำกลางบรรยากาศวันนี้ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยนะในพื้นที่จังหวัดระนองมีฝนตกแล้วก็แดดออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ครึ้มตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยนะครับถึงแม้ว่าระนองจะไม่มีพายุหรือว่าฝนตกหนักนะแต่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะนู่นเลยนะอีสานตอนบนนะใกล้แม่น้ำโขงนะโอ้โหนะครับเนาะมีฝนตกที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะน้ำมันก็ล้นลงมาอะไรประมาณนี้นะเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าฝนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเดินทางสัญจรไปมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยโอ้โหนะครับน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่ไปทำงานเนี่ยฝนมันตกตอนเช้าเนี่ยมันก็เหมือนแกล้งเลยนะบางคนมีรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเอาเสื้อกันฝนมานะมันก็คุมได้ประมาณ 90% ของร่างกายเรานะแต่อีก 10% มันก็ต้องเปียกธรรมดานะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันชีวิตต้องดำเนินต่อไปแล้วกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะขากลับมาเนี่ยใครที่เปียกฝนนู่นนี่นั่นก็อย่าลืมรีบมาอาบน้ำอาบท่าแล้วกันเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหวัดเนาะยิ่งสมัยนี้ช่วงนี้โอ้โหนะครับมีทั้งหวัดทั้งไอทั้งชาเนาะโควิดนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะก็คืออาจจะติดไปแล้วก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาเพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนมามากแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าวัคซีนตัวนี้มันหายไปหมดหรือยังนะครับหลายปีเหมือนกันนะครับเนาะก็ว่ากันไปตามสภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ร่างกายของแต่ละบุคคลละกันนะเนาะก็คือดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวประชาสัมพันธ์อย่าลืมละกันนะครับจังหวัดระนองเปิดสนามชาเลนจ์ครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับมาเอ็กเพลเลอร์ระนองในมุมมองที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอย่าลืมนะครับใครที่เป็นชอบนะครับท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าจะเป็นวิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเลยนะแนวตั้งนะครับผมมีความยาวประมาณ 1-3 นาทีนะครับแต่ที่สำคัญต้องถ่ายจากพื้นที่ในจังหวัดระนองนะครับอย่างน้อย2อำเภอนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันปังละกันนะครับสำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็รางวัลชนะเลิศได้ 100,000 บาทเลยนะครับในส่วนของรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง16ถึง18ปีนะครับชนะเลิศก็ 35,000 บาทและรุ่นเยาวชนเรียนม.1ถึงม.3รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทนั่นเองโดยมีเงื่อนไขการส่งผลงานดังต่อไปนี้นะครับผู้สมัครต้องเป็นคนไทยนะครับจะอยู่จังหวัดอะไรก็ได้นะส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายแนวตั้งนะครับเอาโทรศัพท์มือถือเรานั่นเองนะยาวประมาณ 1-3 นาทีแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอนะซึ่งระนองมีทั้งหมด5อำเภอจะถ่ายทุกอำเภอก็ได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับแล้วก็ต้องถ่ายจริงนะครับไม่ใช้AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากใดแล้วก็เป็นผลงานใหม่ๆนะครับไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD นั่นเองมาดูนะครับการเงื่อนไขกติกาทั้งหมดได้ที่หน้าเพจของสวทระนองหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมไม่แน่นะครับผู้โชคดีหรือว่าคนได้รางวัลอาจจะเป็นท่านผู้ฟังขณะวันนี้ก็ได้นะครับก็ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดรายการนี้นะครับ ว่าแล้วเราก็ไปฟังเพลงกันเลยนะครับวันนี้นะครับจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองเพราะว่าเป็นวันอังคารนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537เนี่ยบอกว่าการเช่าทรัพย์คือการที่บุคคลคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของตนออกให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเช่าเพื่อการนั้นด้วยอันนี้คือความหมายของการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าอย่างสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยและคุณก็เป็นเจ้าหนี้ในเวลาเดียวกันที่จะได้รับชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้เช่าซึ่งถือว่าสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองคือสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ใช้คำว่าให้ใช้ก็คือการส่งมอบทรัพย์ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันหมายความว่าผู้ให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์โดยตรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยเช่าตลาดผู้ให้เช่าคุณจะเก็บค่าเช่าจากการเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่นั้นแล้วนะคะอันนี้คือกรณีการให้ใช้ประโยชน์สัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าก็ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยมีบางคนชอบถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าตายล่ะสัญญาเช่าจะระงับหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโดยปกติการจะให้ใครสักคนเช่าเนี่ยเราคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่าหรือไม่นะคะกฎหมายบอกว่าการทำสัญญาเช่าจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้เช่าเป็นสำคัญคุณสมบัติผู้เช่านะคะไม่ใช่คุณสมบัติผู้ให้เช่าคือแม้ว่าถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับค่ะจะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทนะคะแต่กลับกันถ้าผู้ให้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่านี้จะตกแก่ทายาททายาทของผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องนำทรัพย์นี้ทำตามสัญญาที่เจ้ามรดกหรือคนที่ถึงแก่ความตายค่ะที่นำทรัพย์ออกให้เช่าแล้วอ่ะต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปคุณจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้นะคะอันนี้คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญมีกรณีนึงก็คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับลงนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้บริวารของผู้เช่าคุณก็ต้องออกจากทรัพย์ที่เช่าแต่มีอีกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผู้เช่าคนเดิมเนี่ยค้างชำระค่าเช่าล่ะตัวผู้ให้เช่าจะมาเรียกกับทายาทได้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยสัญญาเช่าคำว่าสัญญาเช่าระงับคือระงับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าเสียชีวิตนะคะก็ต้องให้บริวารออกจากทรัพย์ที่เช่าไปแต่หนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยคือหนี้ที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้ก็คือเวลาเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินกองมรดกทุกอย่างอ่ะรวมถึงทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยดังนั้นทายาทของผู้เช่าคุณก็มีหนี้ที่ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ผ่านไปแล้วนะครับครึ่งรายการสำหรับฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะที่ทางสธรณ.เรานำเสนอทุกค่ำคืนเลยนะครับรวมถึงช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงครึ่งกับสามทุ่มครึ่งทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนะครับหาคนที่รู้จริงเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะสำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับ115-7นะครับผมขณะนี้นะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับเนาะชิงแชมป์อาเซียนก็ว่าได้เป็นรอบรองชนะเลิศนะระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์นะครับเนาะซึ่งเป็นนัดที่2นะนัดแรกเราไปชนะที่ประเทศสิงคโปร์มา3-1แต่ขณะนี้เราถูกนํา2-1นะก็คือเตะเย่าเยือนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผลรวมไทยกำลังนำอยู่นั่นเองนะประมาณเท่าไหร่4-3นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถ้าสิงคโปร์ชนะ 3-1 เช่นเดียวกันก็จะเสมอต้องยิงลูกโทษแล้วกันนะใครที่เป็นคอฟุตบอลนะก็อย่าลืมแล้วกันลองส่งกำลังใจแล้วก็เข้ามาดูได้นะรู้สึกจะไม่ได้ดูที่ฟรีทีวีนะไม่มีตามถ่ายทอดตามช่องธรรมดาเนาะต้องดูในเว็บละกันนะกันนะครับเนาะคงไม่เกินความสามารถสำหรับคอฟุตบอลนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจถ้าชนะนะครับก็อาจจะนะอาจจะไปเจอเวียดนามคู่ปรับตลอดกาลของไทยในย่านอาเซียนก็ว่าได้นะครับเนาะว่าไทยกับเวียดนามเจอกันก็มันทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะครับเนาะอย่าลืมกันนะอันนี้เป็นครึ่งหลังแล้วนะขณะนี้สิงคโปร์นำไทยอยู่2ประตูต่อ1แต่ผลรวมนะไทยนำ4ประตูต่อ3นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนาะก็คือหลังจากที่ประกาศ1เมนู1จังหวัดนะครับเชิดชูอาหารถิ่นนะก็คือเป็นอาหารที่อาจจะเลือนหายไปในความทรงจำของคนในจังหวัดนั้นๆนะก็มีทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ในระนองของเราหูเกี่ยมทึ่งนะครับเนาะได้รับรางวัลประจำปีนี้นะครับซึ่งจังหวัดระนองมีของดีให้ชิมแล้วนะครับหูเกี่ยมถึงนะครับคว้าอันดับ1เป็นเมนูอาหารถิ่นยอดนิยม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569นะครับก็คือแต่ละจังหวัดก็จะต้องส่งเมนูภายใต้แนวคิดรสชาติที่หายไปนั่นเองนะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งผลโหวตนะครับก็คือจังหวัดใครจังหวัดมานะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะก็สามารถไปติดตามดูได้ว่าจังหวัดนู้นนี่นั่นได้อะไรเป็นรางวัลอันดับ1นะครับระนองก็หูเกี่ยมถึงนะครับได้รับรางวัลความนิยมสูงสุดของระนองขึ้นแท่นเมนูอาหารถิ่นที่คนระนองร่วมกันภาคภูมิใจและก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สะท้อนเรื่องราวของอาหารวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือรสชาติและกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศในแบบต้มยาจีนผสมผสานกับภูมิปัญญาการปรุงอาหารที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นรสชาติอันที่เป็นเอกลักษณ์ของระนองนะครับทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสรสชาติของหูเกี่ยมถึงนะครับเมนูอาหารถิ่นได้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ละกันนะใครที่เคยชิมแล้วก็คงบอกต่อกันได้นะครับว่าอร่อยหรือว่าร้านไหนชี้เป้าบอกพิกัดกันมาได้เลยนะเพื่อที่จะให้อาหารเหล่านี้นะครับคงอยู่กับเมนูจังหวัดระนองต่อไปว่าแล้วเราก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ือน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุด

ท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้นะครับผมอากาศก็เย็นสบายน่านอนหลับซะจริงๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตผลฟุตบอลแล้วก็แล้วกันนะครับเนาะการแข่งขันฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นนัดที่2รอบรองชนะเลิศนะครับหมดเวลาลงแล้วนั่นเองนะรอบแรกนะครับไทยกับสิงคโปร์นะครับนัดที่1ไทยไปชนะมาที่บ้านสิงคโปร์3-1นะวันนี้นะเพิ่งจบลงเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วเองนะครับมากลับมาเตะที่กรุงเทพมหานครราชมังคลาสถานนะครับเนาะก็คือไทยแพ้ไป1-2นั่นเองนะแต่ผลรวมแล้วไทยชนะนะครับ4-3ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศน่าจะเป็นเวียดนามนะครับเนาะสำหรับวันเวลาและสถานที่ก็น่าจะดูตามข่าวอีกทีนึงกันแต่รู้สึกว่าบอลอาเซียนเนี่ยจะเตะแบบเย้าเยือนนะเนื่องจากว่าจะได้มีคนดูของประเทศไทยประเทศมันนะครับเนาะยังไงก็ถือว่าทีมชาติไทยเข้าไปชิงแชมป์นะครับกับเวียดนามคู่รักคู่แค้นได้เป็นอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมเหมือนกันนะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตบอลไทยด้วยนะครับถึงแม้ว่าบอลนอกเนี่ยจะสนุกจะโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็มีการแข่งขันเยอะแยะมากมายแต่ก็อย่าลืมเชียร์บอลไทยด้วยกันนะครับเนาะเพราะว่าเป้าหมายของไทยก็คือไปบอลโลกนั่นเองถึงแม้ว่าหนทางข้างหน้ามันอาจจะอีกยาวนานไกลก็ว่าได้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ที่ในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาการเกษรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ พื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกลุ่มนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด .22 จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะสายชนดีสั่งควบคุมเสียงคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะเป็นเพลงลำดับที่4ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะคำร้องภาษาอังกฤษเนียดอนโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะและภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครจากนั้นพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2489ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะถ้าผู้ฟังคะพูดถึงครูแก้วอัจฉริยกุลท่านเข้ามาร่วมแต่งเพลงให้กับวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนักร้องรุ่นแรกๆแน่นอนนะคะมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วแต่งและรุ่นต่อมาก็เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณเลิศผสมทรัพย์สองเพลงที่เราจะฟังกันนะคะคือเพลงหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงาย

เพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องจบไปคือหนาวรักและข้างขึ้นเดือนหงายนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะยุคต่อมาเมื่อคุณภูนศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดาเข้ามาเป็นนักร้องพร้อมกันก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งด้วยเช่นเดียวกันเพลงฉันจะคอยโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะนางครวญโดยคุณวรนุชอารีและเซเลเมาคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

นอกจากคุณวรนุชจะขับร้องเพลงนางครวญซึ่งเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อแล้วก็ยังมีเพลงสัญญารักเพลงหวานคำซึ่งคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยอีกท่านหนึ่งคือคุณสมคิดร้อยโทสมคิดเกษมศรีเพลงคิดถึงฉันบ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สำหรับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติมีโอกาสขับร้องเพลงที่ครูแก้วและครูเอื้อแต่งให้เพลงปาหนันนี่เป็นเพลงแรกเลยนะคะต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงและเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณวินัยบันทึกเสียงกับคุณรวงทองทองร่อนทมค่ะยอดรักยอดขวัญทั้งหมดนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ุณอ้อยอัชราก็เช่นเดียวกันนะคะเพลงที่รักขาครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคุณบุษยารังสีในเพลงลาก่อนสามพรานผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
10: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสรัพรมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่ง อัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงการบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนดีสังนะคะเพลงแรกก็คือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคืนวันนี้ฟังคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องนำผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรต่อได้เพลงแหลมทองเพลงนี้คุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480

พลงแหลมทองที่จบไปนี้ผลงานของพลตรีโรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเหระบัตรขับร้องนำค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะคุณคำรณสัมบุญนันท์ในเพลงชายสามโบสถ์ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและชายไร้โบสถ์คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะข้อมูลบอกว่าจิ๋วพิจิตรแต่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยชายไร้โบสถ์นะคะ

จบไปแล้วเพลงชายสามโบสถ์และชายไร้โบสถ์ฟังเพลงคอยเธอคนเดียวจากคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะเพลงที่สองคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรานนท์ขับร้องเป็นเพลงที่ครูนาฏถาวรบุตรแต่งและบรรเลงด้วยวงทรัพย์สินค่ะเพลงที่สามคอยเธอคุณสุเทพวงกำแพงขับร้องนำในสุเทพคอรัสค่ะเนรัญชราเป็นผู้ใส่เนื้อภาษาไทยในเพลงกรีนฟิลด์นะคะเริ่มด้วยคอยเธอคนเดียว

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับผู้ชายที่จะฟังในช่วงนี้3เพลงชายไร้คู่ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยอุดมเขียนเอี่ยมต่อด้วยชายโสดคุณดำรงสุทธิพงศ์ขับร้องผลงานของคุณสมานเกียรติวิไลและคุณสุชาติวุฒิยาเวศนะคะต่อด้วยชายสัญจรโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชายไร้คู่

ชุดต่อไปนั้นเราจะฟังคุณลินจงบุญนครินทร์ในเพลงเกลียดคนปล้นรักต่อได้ใจเธอร้ายจริงโดยคุณสุดเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและเฝ้าคอยโดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติสามเพลงนี้ผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิซะก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันนี้

คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูจะเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจจะเป็นความคิดนึกมีช่องทางแห่งการรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงบูฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดนี่คือช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งตักลงไปในดินอย่างลึกโคลขึ้นพ้นดินขึ้นมาจะเอาสัตว์มาปลูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาปลูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงละแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันอ่อนแรงลงเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะมันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเหมือนเพราะเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายๆละนิ่งเย็นอยู่ไ
ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาละบูฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเราเนี่ยเราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเดี๋ยวเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาเขาจะฆ่าเนี่ยคือเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าเขาไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางดันหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แต่แบ่งเป็น3เสร็จด้วยกันเสร็จละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไงโดยทั้ง3เซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีแก่เราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนิปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็น2ส่วนเสร็จละ3 3โดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบ
เฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิจฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูไม่กันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีก3กองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันผู้ฟังคงจะเข้าใจเห็นภาพตามนะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบนั้นมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยก็มาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงเนี้ยท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการมันซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นอ่ะคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยแล้วจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตะมูฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านผู้ฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นยังไม่เล่าไม่ได้ก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ป่ะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้เพิ่นบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองอย่างนี้เลยเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังทำความเข้าใจตรงนี้ดีกว่านะหรือว่าถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนเนี่ยสิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ปิดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเราแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยแล้วก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลัง
ไอเหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยนี่คนนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราโอ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บอามาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจหรอกตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไปตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองประสูตรบ้าไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นะก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตรนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องนึงเอาเรื่องที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกเราไม่ใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรนี่นะเราได้หมายมาเราต้องไปล่าคนนี้นักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาช่องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลยมองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนรู้ป่ะเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟัง
ถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเช่นแม่เงี้ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อ่ะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงเนี้ยนึกเรื่องเนี้ยจะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่ให้เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเกอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมพอมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปเจริญเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาบุฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละกันเดียวกันระหว่างที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับในพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนไหนแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นระวังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊ดเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลยด้วยกรุณานิดเดียวตอนนั้นเองที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเนี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปึ๊ดเฮ้ยมันจะมีทุกข์นะนี่ไอ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาระวังปึ๊ดเดียวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่ยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เขาเราอยากให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะ
เราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้นี่เขาจะมีทุกข์นี่นาเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันก็จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊ดนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวหวังแพ้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นเนี่ยเอาแพ้กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทุกคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันอะในโลกนี้เป็นอย่างนี้ท่านมาประการที่สามท่านในเจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่สามท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจอ่ะเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันสมมติเราถุยน้ำมันลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยหรือว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเนี่ยเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านผู้ฟังว่าอ๋อเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจะทำให้กรุณาที่เราแผ่ไปนี่ไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกระทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้นแต่หยุดได้ด้วยอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ละแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาใจเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ไม่อยากไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางนั้นก็ไม่ต้องคิดเลย
ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งนะฮะไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ดำฝังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะทุกฝังเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุในการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้ที่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้กันนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั้งฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาฆาตใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ห้านึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่ห้าอย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตของคุตตรนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านอีกแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่แบบว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอาแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่
บางคนก็จะเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสลับกันวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์เขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะผิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขายังมีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้เป็นภาษาริบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตนี่เห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูคลี่ออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยเขาทิ้งแล้วนะนั่นน่ะถูกทิ้งแล้วไม่แล้วเราชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบังสุกุลเอานะตะบวงถือด้วยสัญญาความดีว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบังสุกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันตะบวงนี่เป็นอุปมาอุปมาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางการไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใจใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะคุณละได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะท่านผู้ฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ในระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองระยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินการผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกามนั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่จะเกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบางสกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบังอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไงก็เขี่ยมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถ้ามาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างนะได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการอันควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโผล่ให้เราเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมทีนี้ทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกอยู่ในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะทุกฝั่งว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่ว่าเราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าแล้วก็ส่งใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาเอ้ยไม่ควรคืออย่างน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ดูบ้างว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าโคได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้วมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีท่านผู้ฟังนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวเนี่ยแหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวาดน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำ
อันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นแล้วทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องวางตัวเองได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเพราะก็มีชุดดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยิ่งดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่สามต่อมาคนประเภทที่สี่ท่านผู้ฟังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยของเขาเนี่ยแล้วเราคิดคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ท่านฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นแหละปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกข์พอแรงแล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางวาจาทุกข์ทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่เหมือนกันนะแต่คนนี้นี่เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำอะไรจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินเนี่ยโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณานั่นแหละที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้มึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาเท่านั้นจะให้ได้แล้วก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆ นั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะเสบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทางใจการทำบุญด้วยสิ่งภายนอกคือทานทำบุญด้วยทางกายคือศีลทำบุญทางใจคือภาวนาเราเอาตรงนี้เป็นเสบียงไปเอาคนนี้ก็ไม่มีเสบียงแล้วแถมก็ป่วยอีกโอ้โถโถทุกข์หนักเลยมีแต่ความกรุณาให้ได้คิดแบบนี้เราจะไม่มีความอาฆาตกับคนที่เขาแม้ทำไม่ดีเลยไม่มีเลยนี่คือคนประเภทที่สี่นะทุกฝั่งต่อมาคนประเภทที่ห้าที่ว่าก็ดีหมดทุกอย่างกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์
ทางใจก็ได้ความสบายใจได้สมถะได้วิปัสสนาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงหลักการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเอาก็ดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งโอ้ร่มเย็นลมพัดสบายโตๆใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฟังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่ห้าเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกฝั่งเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยก็มีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตแต่ทำไมคนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่จะไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริการวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสต่อไปคือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร 3. เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ 5.
ป็นผู้มากด้วยการบริจาคพอเรามี5ประการนี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไร

0: ันนี้คือรักษาศีลแปดเป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้และเหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตมวังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการนี่เอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้หรือตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.orgPANYA.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศ
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
5: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะเชยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชวนีสังช่างเทคนิคค่ะแมวกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูชาวต่างด้าวของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นน
1: ะคะ
0: เพราะว่าเขาประกาศตอนตีห้านี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินses to Asian เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่
0: อ
1: ยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวง มหาดไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้ล่วงไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
0: ็
1: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รัตตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูนฝนพี่ทองพูนค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นทองลอยเอ็ดเดอร์นะคะพี่ไก่เกษยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจม่วยป่าโมกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจม่วย
0: ใช่ค่ะเสียงเจม่วย
1: ค่ะ
0: พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7 ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยไม่ชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องๆมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียว
1: ค
0: ู่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติพั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลย
1: ะ
0: นะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์น
0: ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวันนี้แล้วน
0: ะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอ้เห็นว่าห้องเนี่ย ตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว อยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างด้าว16คนขึ้นไป16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิตรไมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะดิฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่ นะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ทัฟฟี่ฟรอนดูนะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังค่ะตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดปป้าเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ40,000รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาแล้วครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพ ที่นี่หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus เอาเรื่องเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วยโดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวด และค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา การดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญอันได้แก่โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่โรงงานปลอดไข้เลือดออกอันนี้เข้าร่วมแล้วในโรงงานต่างๆ69แห่งใน29จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีครับและพื้นที่สำคัญพื้นที่ที่3นั่นก็คือโรงพยาบาลโดยมีการจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งด้วยกันและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 นค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 นคือผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี
1: ้
0: นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบิลค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น2:00ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่าเริ่ม9:00 ทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น

0: ผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะอ่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของพื้นที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผล